วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

0: ั่วโลกทาง www.siamtoday.in.th หรือ www.siamtoday.net แนะนำหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่083-114-0014
1: นายกรัฐมนตรีสั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือวอร์รูมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดและสั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันทีกระทรวงพาณิชย์ยืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่มีข้อจำกัดด้านการขนส่งเข้าพื้นที่ประสบอุทกภัย
2: ผู้นำฝรั่งเศสและสเปนยินดีต้อนรับอังกฤษกลับเข้าร่วมสหภาพยุโรปอีกครั้งมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่20ทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก1เหรียญเงินจากอัชราพรดวงละวะในกีฬาเรือแคนูสลาลอมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: หมายกำหนดการถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราชณพระบรมราชานุสาวรีย์หน้าพระราชวังสารานรมกรุงเทพมหานครพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าวันที่1ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราชทางราชการได้จัดให้มีการถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราชเป็นประจำทุกปีณพระบรมราชานุสาวรีย์หน้าพระราชวังสารานรมกรุงเทพมหานครจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมดังนี้วันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569เจ้าพนักงานเตรียมการและตกแต่งพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราชหน้าพระราชวังสารานรมไว้พร้อมเวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราชแล้วเสด็จกลับการแต่งกายแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกสำนักพระราชวังวันที่24กันยายนพุทธศักราช2569
2: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือวอร์รูมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดและสั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันที
3: วันนี้หลังการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าสถานการณ์อุทกภัยมีความเสี่ยงในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครภาคกลางและปริมณฑลกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติจึงได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการหรือวอร์รูมเพื่อรับฟังและสรุปสถานการณ์ในทุกวันเวลา 8:00 น.โดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันทีพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณประชาชนสำหรับความอดทนต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมระบุว่าการลงพื้นที่ตลอดช่วงที่ผ่านมาทำให้ได้รับทราบปัญหาที่แท้จริงทั้งเรื่องความต้องการความช่วยเหลือและการดูแลขั้นพื้นฐานซึ่งช่วยให้หน่วยงานต่างๆสามารถเข้าถึงและกระจายการช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น
4: เราก็มาตั้งเหมือนกับเป็นวอร์รูมเพื่อรับฟังสถานการณ์สรุปในทุกๆเช้าแล้วก็จะได้สั่งการแก้ไขปัญหาถ้าฟังถ้าหน่วย จังหวัดไหนต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมพิเศษหรือต้องการการตัดสินใจเราก็จะได้ดำเนินการได้ทันที
3: ขณะที่นายจิรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน31จังหวัดและกรุงเทพมหานครรวม195อำเภอ1196ตำบล 8,249 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 1,41,307 ครัวเรือนโดยพื้นที่ประสบภัยครอบคลุมภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังกล่าวอีกว่าสั่งการให้ศูนย์ปภ.เขตและปภ.จังหวัดประสานหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มคลี่คลายเร่งสำรวจความเสียหายและทำความสะอาดฟื้นฟูเพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบในการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาตามระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการโดยเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังคาดการว่าปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานได้แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาฉบับที่7ให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าเนื่องจากคาดว่าวันพรุ่งนี้จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์สูงสุดประมาณ 3,010 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณเพิ่มขึ้นกรมชลประทานมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 40 ถึง 70 เซนติเมตรได้แก่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกเมืองอ่างทองชัยโยจังหวัดอ่างทองอำเภออินบุรีพรหมบุรีเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในคันกั้นน้ำและขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยเตรียมพร้อมรับสถานการณ์
2: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเร่งวางมาตรการรับมือปริมาณน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนและแม่กลองเฝ้าระวังจุดเสี่ยงและเตรียมพร้อมเครื่องมือช่วยเหลือประชาชนนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางกล่าวภายหลังการประชุมเมื่อช่วงค่ำวานนี้ว่าได้มีข้อสั่งการเร่งด่วนในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำเนื่องจากขณะนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาค่อนข้างใกล้เต็มความจุและเตรียมที่จะเพิ่มอัตราการปล่อยน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนเพิ่มเติมในเร็วๆนี้โดยจากการประเมินสถานการณ์ได้เน้นย้ำให้จังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเตรียมความพร้อมรับมือโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งถูกระบุว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษจึงได้กำชับให้ทางจังหวัดเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเตรียมการล่วงหน้าทันทีและยังได้สั่งการให้ทุกจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีนและภาคกลางทั้งหมดนำข้อมูลแผนที่ความเสี่ยงที่พัฒนาโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการน้ำเพื่อช่วยในการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแก่ประชาชนและได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดเตรียมความพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อป้องกันความสูญเสียพร้อมเน้นย้ำว่าสวัสดิภาพและชีวิตของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในขณะนี้
5: ตอนนี้เนี่ยน้ำที่ทางเขื่อนเจ้าพระยานะครับตอนนี้ค่อนข้างเต็มก็เตรียมจะปล่อยน้ำลงมาก็ต้องมีการเตรียมพร้อมโดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับไม่ว่าจะเป็นอยุธยาอ่างทองปทุมธานีนนทบุรีแล้วเรามีการทำริสแมปก็ได้มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมพร้อมในการที่จะไปช่วยดูแลประชาชนเตรียมเครื่องมือเครื่องไม้ให้พร้อมนะครับรวมถึงเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความสุ่มเสี่ยงด้วยนะครับผมว่าจะป้องกันความเสียหาย ใหม่ที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วดูแลชีวิตประชาชนซึ่งประชาชนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดตอนนี้ก็วันนี้ก็ให้ทางทุกจังหวัดนะครับในลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนนะครับแล้วก็ในเขตภาคกลางทั้งหมดได้เอาข้อมูล risk map เนี่ยไปใช้จะเป็นการช่วยเตือนประชาชนล่วงหน้าน
2: ายเอกนิติกล่าวต่ออีกว่าจากการคาดการณ์สภาพอากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมนี้คาดว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทั่วประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันตกบริเวณลุ่มน้ำแม่กลองที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเป็นพิเศษที่ประชุมจึงได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ดูแลพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองเตรียมพร้อมรับมือไว้ล่วงหน้าด้วยเช่นเดียวกัน
1: กระทรวงพาณิชย์ยืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่มีข้อจำกัดด้านการขนส่งเข้าพื้นที่ประสบอุทกภัยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงปัญหาสินค้าขาดแคลนในพื้นที่ประสบอุทกภัยว่าขณะนี้สินค้าอุปโภคบริโภคในคลังยังมีปริมาณเพียงพอแต่ปัญหาคือการขนส่งสินค้าเข้าไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยทำได้ยากเนื่องจากเส้นทางถูกน้ำท่วมกระทรวงพาณิชย์จึงประสานผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามจุดที่มีปัญหาหากรถขนส่งไม่สามารถเข้าไปได้จะประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อขอรับการสนับสนุนกำลังทหารช่วยลำเลียงสินค้าเข้าไปในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนมีสินค้าอุปโภคบริโภคเพียงพอสำหรับการรับแจ้งปัญหาขณะนี้มีประชาชนบางส่วนติดต่อเข้ามาที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569โดยส่วนใหญ่เป็นความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานทั่วไปขณะที่จังหวัดสระแก้วกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งโดยได้นำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่กบิลบุรีก่อนกระจายต่อไปยังจังหวัดสระแก้ว
6: ส่วนมากแล้วมันก็จะมีในเรื่องของเข้าไปไม่ได้ซึ่งเราก็ประสานอยู่แล้วมีบางจุดก็ให้ทหารช่วยเอาขนเข้าไปแต่สินค้าในคลังไม่มีปัญหาเลยใช่เราคุยกับผู้ค้าผู้ประกอบการทุกอย่างสินค้ามีอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่ามันอาจจะเข้าไปถึงจุดบางจุดไม่ได้ซึ่งเราก็บอกให้ประชาชนแจ้งมาได้ที่1569จุดตรงไหนที่มีปัญหาเราก็จะเข้าไปเติมซึ่งเขาเองไม่ได้ก็จะให้ทหารช่วย
2: กระทรวงแรงงานเปิดจุดซ่อมฟรี27จังหวัดช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมฟื้นฟูรถเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์เล็กโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานเร่งช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานระดมทีมช่างผู้เชี่ยวชาญร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จัดตั้งจุดบริการซ่อมฟรีเพื่อช่วยตรวจเช็คและซ่อมแซมยานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์ขนาดเล็กที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเปิดให้บริการครอบคลุม27จังหวัดที่ประสบอุทกภัยเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถนำทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเข้ารับบริการได้ทั้งนี้สถานที่ให้บริการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่ประชาชนควรตรวจสอบจุดบริการก่อนเดินทางเข้ารับบริการเพื่อความสะดวกและปลอดภัยได้ทางเพจ Facebook กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสอบถามจุดบริการผ่านสายด่วน1506กด4
1: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM และความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย5จังหวัดภาคใต้ได้แก่จังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสสงขลาสตูลถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47จากสโมสรทหารบกถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 10:30 น.ถึง 12:00 น.
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลย้ำการเบิกจ่ายค่าป่วยการอสม.เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23มีนาคม2564ซึ่งกำหนดให้งบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับจ่ายค่าป่วยการอสม.อยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขโดยให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นหน่วยงานเสนอตั้งงบประมาณและรับผิดชอบการบริหารจัดการซึ่งการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการอสม.มีกรอบระเบียบกฎหมายรองรับโดยเฉพาะ พื่อความรัดกุมถูกต้องโปร่งใสและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศขอพี่น้องอสมอย่ากังวลถึงแม้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะได้รับการถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วพี่น้องอสมยังคงบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานบริการปฐมภูมิทุกสังกัดเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างไร้รอยต่อสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
11: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
10: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
11: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
10: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
11: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสแห่งสเปนและประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสต่างแสดงความกระตือรือร้นระหว่างการแถลงข่าวที่กรุงมาดริดของสเปนเมื่อวานนี้ภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีแอนทีเบิร์นแฮมของอังกฤษเสนอแนวคิดที่อังกฤษจะกลับเข้าร่วมสภาพยุโรปอีกครั้งโดยประธานาธิบดีมาครงกล่าวว่าสภาพยุโรปยินดีต้อนรับอังกฤษกลับมาและแนวคิดดังกล่าวถือเป็นข่าวดีอย่างยิ่งสำหรับทั้งอังกฤษและสภาพยุโรปขณะที่ผู้นำสเปนยืนยันว่าสภาพยุโรปพร้อมอ้าแขนต้อนรับอังกฤษทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเบิร์นแฮมกล่าวระหว่างการสัมภาษณ์ที่เผยแพร่เมื่อช่วงเช้าวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าการที่อังกฤษกลับเข้าร่วมสภาพยุโรปเป็นหนึ่งในคำตอบของคำถามที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ว่าความสัมพันธ์ของอังกฤษและยุโรปในอนาคตจะเป็นเช่นไร
12: รัฐบาลรัสเซียส่งเอกสารถึงองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้โดยกล่าวหาว่านาโต้ดำเนินแนวทางที่เป็นอันตรายและประมาทซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งทางทหารโดยตรงและรัสเซียพร้อมที่จะใช้สรรพกำลังและขีดความสามารถทั้งหมดที่มีรวมถึงอาวุธนิวเคลียร์เพื่อปกป้องดินแดนของรัสเซียหากประเทศสมาชิกนาโต้พยายามแยกภูมิภาคคาลินินกราดออกจากพื้นที่ส่วนอื่นของรัสเซียคำเตือนดังกล่าวสะท้อนถึงความกังวลอย่างมากของรัสเซียเกี่ยวกับภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นของนาโต้ต่อภูมิภาคคาลินินกราดของรัสเซียซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลบอลติกระหว่างโปแลนด์กับลิทัวเนียขณะที่นายมาร์ครุตเลขาธิการนาโต้ยืนยันว่านาโต้เป็นกลุ่มพันธมิตรเพื่อการป้องกันตนเองและขอให้รัสเซียยุติการข่มขู่ด้วยอาวุธนิวเคลียร์เพราะไม่มีความจำเป็นและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าผู้โดยสารของสายการบิน Fly Dubai เที่ยวบิน FZ1073 จากนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลเดินทางถึงอิสราเอลอย่างปลอดภัยแล้วเมื่อวานนี้หลังจากที่เครื่องบินลำดังกล่าวต้องเปลี่ยนเส้นทางลงจอดฉุกเฉินที่ท่าอากาศยานทาบูกทางตะวันตกเฉียงเหนือของซาอุดีอาระเบียเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ที่นักบินผู้ช่วยใช้มีดแทงกัปตันและเครื่องบินลดระดับลงอย่างรวดเร็วเกือบ 14,000 ฟุตภายในเวลาไม่ถึง30วินาทีอย่างไรก็ตามลูกเรือและผู้โดยสารสามารถเข้าควบคุมสถานการณ์ภายในห้องนักบินก่อนที่นักบินจะนำเครื่องบินลงจอดอย่างปลอดภัยด้านสายการบิน Fly Dubai ออกแถลงการว่ายังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์ดังกล่าวและเตือนว่าไม่ควรคาดเดาไปก่อนขณะที่รัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลระบุว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ร้ายแรงและทางการซาอุดีอาระเบียจะเป็นผู้สอบสวนนักบินผู้ช่วยรายนี้
12: ข้อมูลทางการมาเลเซียระบุว่าคุณภาพอากาศทั่วมาเลเซียยังคงอยู่ในเกณฑ์ย่ำแย่เมื่อวันพุธที่ผ่านมาหลังจากที่หลายพื้นที่ตรวจพบค่ามลพิษทางอากาศในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยข้อมูลจากระบบจ จัดการดัชนีมลพิษทางอากาศของมาเลเซียชี้ให้เห็นว่ารัสลังงอทางชายฝั่งตะวันตกของคาบสมุทรมาลายูได้รับผลกระทบหนักที่สุดโดยมีค่าดัชนีมลพิษทางอากาศหรือ API สูงสุดอยู่ที่ระดับ175ส่วนกรุงกัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของมาเลเซียตรวจพบค่ามลพิษทางอากาศที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นกันโดยมีค่าดัชนี API อยู่ที่ระดับ170ทั้งนี้สาเหตุที่ทำให้คุณภาพอากาศในมาเลเซียอยู่ในเกณฑ์ย่ำแย่เนื่องจากหมอกควันไฟป่าข้ามพรมแดนที่พัดมาจากอินโดนีเซียประกอบกับมลพิษทางอากาศในพื้นที่อย่างเช่นไอเสียจากยานพาหนะการดำเนินงานภาคอุตสาหกรรมและฝุ่นละอองจากโครงการก่อสร้างขณะเดียวกันผลกระทบปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้ส่งผลให้การควบคุมไฟป่าในอินโดนีเซียเป็นไปด้วยความยากลำบากต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก1เหรียญเงินจากกีฬาเรือพายแคนูสลาลอมบุคคลหญิงอัชราพรดวงนวาโชว์ทักษะความเก๋าโยกหลบหลักโต้แก่งน้ำเชี่ยวได้อย่างยอดเยี่ยมก่อนพายเรือคู่ใจเข้าเส้นชัยอันดับ2ด้วยเวลา 125.85 วินาทีหยิบเหรียญเงินมาครองให้กับทัพนักกีฬาไทยได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของหวงฮวนจากจีน 114.84 วินาทีส่วนเรือคายักบุคคลชายปิยนัทเกิดสุขภายเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 164.27 วินาทีจบการแข่งขันด้วยอันดับ8ยูเหรียญทองเป็นของหูเจ้าซานจากจีน 91.41 วินาทีตะกร้อ4คนหญิงกลุ่ม A นัดแรกทีมตะกร้อสาวไทยเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกม2018ประกอบด้วยรัศมีทองโสดสมฤทธิ์ปลือปลักวิภาดาจิตปรวนและมัสยาดวงศรีลงสนามพบกับคู่ปรับอย่างเวียดนามที่เป็นแชมป์เก่าครั้งที่แล้วผลปรากฏว่าทีมสาวไทยพลาดท่าแพ้ไป 0-2 เซตดูนัดต่อไปจะพบกับฟิลิปปินส์แข่งขันในวันนี้เวลา 7 นาฬิกายิงธนูประเภททดกำลังทีมผสมรอบชิงเหรียญทองแดงพีรวัตรรัตนพงษ์เกียรติจับคู่กับกนกนภัทรแก้วชมพูช่วยกันยิงทำผลงานอย่างเต็มที่ก่อนพ่ายให้กับคู่แข่งจากจีนไปอย่างน่าเสียดาย 154-158 คะแนนได้คว้าเหรียญทองแดงไปอย่างน่าเสียดายจักรยานประเภทลู่รายการสปรินต์บุคคลชายจายอังสุธาสาวิทนักปั่นลู่ทีมชาติไทยปั่นเอาชนะเจซอกโอคู่แข่งจากเกาหลีใต้ในรอบแรกก่อนในรอบ2ปั่นเอาชนะเฉิงเฟิงทังนักปั่นไต้หวันคว้าตั๋วไปเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยเข้าไปพบกับฮานซีนักปั่นตัวเต็งจากจีนในวันนี้สุนันท์เศรษฐาดาบุญมาในรอบแรกแพ้ให้แก่นักปั่นญี่ปุ่นต้องไปแข่งขันรอบแก้ตัวพบกับนักปั่นจากมาเลเซียแต่นันท์เศรษฐาดาจึงทำความเร็วสู้นักปั่นมาเลเซียไม่ได้จึงตกรอบไปอย่างน่าเสียดายส่งผลให้วันนี้มีนักปั่นไทยลงชิงชัย2เหรียญทองได้แก่มนุษย์แปะกระโทกในรายการออมเนียมชายและจายอังสุธาสาวิทในรายการสปรินต์บุคคลชายเริ่มเวลา 8 นาฬิกาวอลเลย์บอลชายหาดประเภททีมหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศธราวดีนาราพรพัฒน์กับวราพีระชยากรก้องพบสรุตตาวดีช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะพรเบอร์นาเดสกับบรอดีนาเชอร์รี่แอนจากฟิลิปปินส์2-1เซตมาเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับอีกคู่จากฟิลิปปินส์โปรเจลล่าไคลเลมฮาวกับปาการ่าโซเฟียชานินในวันนี้เวลา 7 นาฬิกาด้านประเภทชายรอบก่อนรองชนะเลิศพิทักษ์ทิพย์จันทร์กับปรวิทย์เตาวะโตตบเอาชนะโบกาตูเซอร์เกย์กับกูรินคีรินจากคาซัคสถาน2-0เซตมาเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับซัมบาเชริฟกับจังโก้อาเมดจากกาตาสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน150เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น50เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ5มี12เหรียญทอง10เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
12: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราช ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตอนออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:50 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร95เซนติเมตรและเวลา 19:41 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร6เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:11 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 15:09 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:18 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:08
14: 1 นาทีกับกปท.รถเหินน้ำเกิดจากการที่ผู้ขับขี่ขับรถเร็วผ่านบริเวณที่มีแอ่งน้ำท่วมขังโดยเฉพาะทางโค้งและที่ลาดต่ำทำให้ยางไม่สามารถรีดน้ำออกได้ทันส่งผลให้ล้อหมุนและลอยอยู่บนน้ำไม่สัมผัสกับพื้นถนนและลื่นถลายจนควบคุมไม่ได้เมื่อรถของผู้ขับขี่อยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวให้แก้ไขโดยค่อยๆถอนคันเร่งจับพวงมาลัยให้มั่นพร้อมใช้เกียร์ต่ำจนกว่ารถจะทรงตัวได้นอกจากนี้ในช่วงหน้าฝนถนนบางสายอาจมีน้ำท่วมพื้นถนนหากน้ำท่วมสูงไม่เกิน6นิ้วผู้ขับขี่ควรขับให้ช้าที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าห้องเครื่องยนต์ซึ่งอาจทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรหรือเครื่องยนต์ดับและหลังจากขับรถลุยน้ำมาแล้วควรตรวจสอบประสิทธิภาพของเบรกโดยการเร่งเครื่องยนต์สลับกับการเบรกเพื่อรีดน้ำออกจากผ้าเบรกและทำให้น้ำที่ขังอยู่ในจานเบรกระเหยเร็วขึ้นค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมตอนที่4ในพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมนอกจากพิธีการตามหลักศาสนาอิสลามแล้วเจ้าภาพจะต้องจัดงานเลี้ยงฉลองการแต่งงานหรือเรียกว่าวะลิมะห์เป็นการเลี้ยงอาหารแก่ญาติและผู้ร่วมงานโดยงานวะลิมะห์จะจัดอย่างเรียบง่ายไม่เกินกำลังเจ้าภาพส่วนผู้ร่วมงานที่ได้รับเชิญนอกจากจะมาร่วมงานเพื่อขอพรจากพระเจ้าและแสดงความยินดีแก่ครอบครัวของบ่าวสาวแล้วยังเป็นโอกาสดีที่จะได้สังสรรค์ในหมู่ญาติมิตรอีกด้วยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
18: ต
1: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
18: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
19: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับภายหลังที่คณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้งพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้กำกับดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ประสบอุทกภัยสามารถบูรณาการหน่วยงานต่างๆได้เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเป็นเอกภาพเช้านี้เราฟังการดำเนินการเรื่องนี้จากพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
20: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับ
21: ครับสวัสดีครับคุณปริญญาวิทย์ครับ
20: ครับท่านรัฐมนตรีครับหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ท่านเป็นผู้รับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับแน่นอนว่าจะต้องมีการปรับจูนทิศทางการทำงานของหน่วยงานต่างๆเข้าหากันตอนนี้ท่านได้ดำเนินการยังไงแล้วบ้างครับ
21: ก็ต้องยอมรับนะครับว่าการแก้ปัญหาน้ำท่วมเนี่ยในส่วนของผมเนี่ยในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ย เราไม่ได้มีความรู้อะไรมากเกี่ยวกับเรื่องการบริหารน้ำเราต้องใช้การบริหารจัดการแบบองค์รวมหมายความว่าทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งสธนช.กรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมชลประทานและอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องมาช่วยกันในการแก้ปัญหาและรัฐบาลมีหน้าที่สนับสนุน อย่างเช่นวันนี้ผมก็หลังจากที่รับมอบภารกิจเมื่อวานนะครับก็ได้ไปดูในพื้นที่บางส่วนแล้วก็ไปตรวจพื้นที่กับท่านอธิบดีกรมชลประทานแล้วก็ปลัดกทมนะครับเพื่อดูพื้นที่แล้ววันนี้ ได้เอาไปดูแผนการจัดการน้ำของกรมชลประทานเขาบริหารจัดการน้ำอย่างไรเขาจะดึงน้ำออกจากกรุงเทพไปสู่อ่าวไทยอย่างไรแล้วก็สำนักระบายน้ำของกรุงเทพมหานครเนี่ยจะระบายน้ำออกไปทางฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างไรต้องยอมรับว่าทั้งสองหน่วยงานเนี่ยมีหน้าที่คล้ายๆกันจะดึงน้ำออกจากกรุงเทพผมก็ต้องหาข้อมูลจากทางสธนช.ว่าน้ำในกรุงเทพเนี่ยตอนนี้ปริมาณเท่าไหร่และขีดความสามารถของกรมชลประทานเนี่ยจะดึงออกเท่าไหร่ของกทม.ดึงออกเท่าไหร่แล้วใช้ทรัพยากรอะไรอีกที่ต้องใช้ก็ปรากฏว่าคุยกันแล้วเนี่ยต้องใช้ทรัพยากรเสริมก็คือเครื่องผลักดันน้ำของกองทัพเรือถ
20: ้
21: าผมในนามของกระทรวงกลาโหมและรัฐบาลเนี่ยก็มีหน้าที่ไปเอาเครื่องผลักดันน้ำของกองทัพเรือมาช่วยทั้งสองหน่วยงานเนี่ยในการดันน้ำให้เข้าเครื่องดูดให้ไวอย่างเงี้ยครับเพื่อลดเวลาในการดันน้ำออกให้มันเร็วเพื่อแบ่งเบาภาระให้พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนอยู่เนี่ยให้เขาเห็นถนนเร็วเอาน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วอย่างเงี้ยครับอันนี้คือเป็นหน้าที่ของการบริหารแบบองค์รวมต้องยอมรับว่าทหารก็มีหน้าที่สนับสนุนหน่วยงานหลักในทุกเรื่องนะครับ
20: จากที่ท่านเล่าเนี่ยก็คือท่านเห็นแนวทางของทั้งสองหน่วยงานที่ต้องการเรื่องเดียวกันดังนั้นท่านในฐานะผู้บริหารและตัวกลางที่สามารถประสานได้ก็เลยหาทางออกให้คือเอาเรือของกองทัพเรือมาช่วยผลักดันน้ำออกนอกจากเรื่องนี้ครับท่านมันมีเรื่องอื่นไหมครับที่ตอนนี้หน่วยงานของทั้งกทม.ทั้งกรมชลประทานเองเนี่ยท่านมองว่ายังจะต้องปรับเข้าหากันมากขึ้นมีเรื่องไหนที่ท่านมองประมาณนี้บ้างครับ
21: ก็มันเป็นการบริหารงานแบบสภาวิกฤตนะครับอันนี้คือสิ่งเราต้องยอมรับกันว่ามันเป็นภาวะวิกฤตจริงๆที่มันเกิดขึ้นเพราะนั่นการที่บูรณาการแก้ปัญหาแบบนี้ก ท่านนายกในมอบผมที่กรุงเทพแล้วก็มอบรองนายกอีก 3-4 ท่านเนี่ยไปรับผิดชอบในปริมณฑลมันจะได้มีการพูดคุยกันในการแก้ไขปัญหายืนยันว่าการแก้ปัญหาเนี่ยต้องใช้องค์รวมในการแก้ปัญหาอย่างที่บอกนะครับ
20: ครับ
21: ผมจะประธานก็ต้องรับผิดชอบส่วนหนึ่งในการดันน้ำออกทางฝั่งอ่าวไทยซึ่งมีทรัพยากรแล้วก็กรุงเทพมหานครก็ต้องดันน้ำออกไปทางเจ้าพระยาอันนี้เขามีท่ออยู่แล้วไม่ได้ไปอยู่แล้วการที่ทำให้มันโฟลว์มันเร็วมันไวมันลดปัญหาความเดือดร้อนเนี่ยก็ต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกันอย่างเช่นถ้าคนไม่พอเราก็จะคนไปเสริมนะครับตอนเนี้ยการบินไทยมีปัญหาก็ประสานงานมาที่ผมนี่แหละท่านพิพัฒน์ก็ดีหรือผู้บริหารของการบินไทยก็ดีสุนทรภูมิก็ดีเนี่ยประสานมาที่ต้องการจัดกำลังพลไปช่วยในการลำเลียงกระเป๋าออกจากทั้งขาเข้าเนี่ยเอากระเป๋าไปถึงไปส่งให้ถึงมือผู้บริหารให้เร็วผมทำไม่ได้หรอกครับก
20: ็
21: ต้องใช้คนไปซัพพอร์ตทางการบินไทยนะครับเช่นเดียวกันการบินไทยก็เอาบุคลากรมาฝึกให้กับน้อง
20: ๆ
21: ทหารเนี่ยในการแยกกระเป๋าคัดแยกคัดเลือกแล้วก็ส่งรวมทั้งอาหารขาออกนะครับทางครัวการบินไทยก็ให้ทหารไปช่วยฝึกอบไปสอนการแพ็คของเพื่อให้เที่ยวบินขาออกไม่ต้องดีเลย์อย่างเงี้ยครับเป็นการซัพพอร์ตแล้วก็ทำงานร่วมกันนะครับเรามาเพื่อจะบริหารสภาวิกฤตโดยงานหลักรับผิดชอบแล้วก็ไปซัพพอร์ตไปสนับสนุนในสิ่งที่รัฐบาลพอเพื่อได้เช่นชลประทานเขามีเครื่องมีเจ้าหน้าที่เราก็ไปซัพพอร์ตรัฐบาลก็ไปซัพพอร์ตเรื่องน้ำมัน
20: ครับผม
21: อย่างเงี้ยครับแล้วกองทัพเรือก็มาสนับสนุนเรื่องเครื่องผลักดันน้ำให้น้ำมาเข้าท่อให้มันเร็ว
20: ครับ
21: เพื่อให้ลดเวลาในการที่มันน้ำอยู่ในกรุงเทพเอาน้ำออกจากกรุงเทพให้เร็วที่สุด
20: ครับผม
21: นะครับฝั่งอ่าวไทยก็เป็นหน้าที่ของกรมชลประทานซึ่งก็มีท่ออยู่แล้วตั้งเท่าที่ผมไปตรวจเมื่อเช้าเนี่ยนะครับ90กว่าท่อนะครับในส่วนของกรุงเทพเช่นเดียวกันมี2ท่อกรุงเทพที่มี2ท่อเขามีอัตราการดูดออกในปริมาณที่มากเขาก็มีแค่2ท่อเรามีหน้าที่ไปเอาเครื่องดันน้ำของกองทัพเรือมาดันน้ำให้เข้าเครื่องดูดให้เร็วเพื่อดูดออกจากกรุงเทพเร็วนะครับ
20: ท่านครับ
21: วันนี้ได้มีการพูดคุยกับเพราะว่าเราทัพในการใช้อากาศยานที่มีอยู่ไปสนับสนุนในจุดที่ไกลๆรัฐบาลเดือดร้อนไม่ว่าเป็นร้อนเรื่องอาหารคนป่วยที่ยังออกจากพื้นที่ไม่ได้อันเนี้ยได้ขอได้ร้องขอมาที่กรุงเทพมหานครหรือที่ผมก็ได้นะครับหรือที่หน่วยทหารก็ได้ทุกเขตมีน้องๆผู้ครับหน่วยไปประจำอยู่ทุกเขตทั้ง50เขตของกทมโดยเฉพาะเขตที่มีภาวะวิกฤตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่สายไหมก็ดีคลองจันก็ดีหรือที่ชุมชนร่มเกล้าก็ดีนะครับ
20: ครับผมครับตอนนี้ก็ยังมีจุดที่น่าเป็นห่วงคือ3เขตที่ท่านเล่ามาใช่ไหมครับที่จะต้องเร่งแก้ไขสถานการณ์
21: ก็เท่าที่ผมทราบหลักๆก็ประมาณนี้ครับที่ยังอยู่ในภาวะวิกฤตอยู่นะครับทุกเขตอื่นก็มีปัญหาเช่นเดียวกันรวมทั้งปริมณฑลด้วยนะครับไม่ได้ว่ากรุงเทพมหานครอย่างเดียวในปริมณฑลไม่ว่าจะเป็นสระแก้วปราจีนสมุทรปราการแล้วก็ทางฉะเชิงเทราหลายจังหวัดก็มีท่านรองผู้ว่าและการจังหวัดหลายพื้นที่นะครับหลังฟื้นฟูคงต้องมีการทำงานแบบองค์รวมกันไม่ว่าจะเป็นท่านรองยศนันท์ได้พูดกับผมว่าเดี๋ยวจะเอาลบอาชีวะเอานักศึกษาไปเอาโครงการฟิกอินเซนเตอร์เข้าไปซ่อมรถจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์บางส่วนผมได้นั่งหอตรวจพื้นที่ก็เห็นว่ารถบางส่วนยังแช่น้ำจะกระจมน้ำอยู่ในส่วนของพี่น้องประชาชนที่คิดว่าจะนำรถไปฝากไว้ที่ใกล้สุดค่ายทหารทุกค่ายนะครับยินดีเปิดรับทุกค่ายนะครับปัจจุบันนี้ดูแลความสะอาดดูแลเรื่องความปลอดภัยให้ด้วยนะครับ
20: ครับผมครับท่านครับแล้วก็จากที่ท่านลงติดตามสถานการณ์นะครับความเดือดร้อนของประชาชนขนาดนี้ท่านมองว่าต้องแก้ไขอะไรเป็นระดับแรกเช่นท่านก็ได้ย้ำเรื่องอาหารปรุงสุกใช่ไหมครับผมไม่เข้าถึงทุกบ้าน
21: ครับก็ปัจจุบันนี้นะครับเรื่องที่เป็นเรื่องเร่งด่วนนะครับเรื่องการลำเลียงผู้เปราะบางออกนอกพื้นที
20: ่
21: กับเรื่องอาหารผมเชื่อว่าตอนนี้ก็ยังมีบางส่วนที่ยังมีปัญหาอยู่ก็ขอให้แจ้งมานะครับเพราะทางเขตต่างๆด้วยการติดต่อสื่อสารปัจจุบันนี้เราสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้ง่ายอยู่แล้วตรงไหนที่มีภาวะวิกฤตอยู่ตรงไหนที่มีกลุ่มผู้เปราะบางอยู่หรือตรงไหนที่มีใครที่มีผู้ป่วยที่มีสีแดงหรือต่างๆพวกนี้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาทรัพยากรของกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศกองประชาการกองทัพไทยแม้กระทั่งสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเนี่ยยินดีนำมาใช้ในการดูแลพี่น้องประชาชนในสถานการณ์แบบนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณให้กำลังใจน้องๆพลทหารน้องๆผู้บังคับหน่วยที่อยู่หน้างาน แล้วก็ผู้ผบ.เหล่าทัพต่างๆที่สนับสนุนในทุกๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องยุทโธปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินน้ำมันที่มีอยู่นะครับเราไม่ได้ไปพูดถึงในเรื่องของจำเป็นต้องมีเบี้ยเลี้ยงจำเป็นต้องมีน้ำมันก่อนกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศออกไปหมดทุกพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่มีความเดือดร้อนของประชาชนนะครับก็ขออนุญาตพูดแทนท่านผู้จัดการทหารบกผู้จัดการทหารเรือผู้จัดการอากาศแล้วก็ผบ.เหล่าทัพฝากให้กำลังใจน้องๆด้วยนะครับปัจจุบันนี้ยอดฐานอาสาเกือบ 11,000 แล้วอันนี้เป็นความน่าชื่นใจอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลบเรื่องช่วยเหลือประชาชนบรรเทาภัยพิบัติน้องๆทหารมีความภาคภูมิใจที่ได้ออกไปทำงานเห็นได้จากตัวที่วัดชัดเจนคือยอดฐานอาสานี่แหละครับที่เพิ่มขึ้น
20: ก็คือท่านมองว่าการที่ฐานออกไปช่วยประชาชนเนี่ยครับมันก็ยิ่งเน้นย้ำบทบาทของทหารทำให้คนสนใจในการมาสมัครเข้าโครงการทหารอาสาเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับ
21: ก็อันนี้ส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่เป็นเรื่องของสำนึกในความรับผิดชอบของความเป็นทหารเนี่ยสิ่งใดก็ตามที่เป็นความเดือดร้อนนะครับมันเป็นความเดือดร้อนเราไม่ได้คิดว่าเป็นวิกฤตเอาวิกฤตเป็นโอกาสไม่ได้คิดแบบนั้นวิกฤตก็คือวิกฤตนะครับวิกฤตเราก็ต้องช่วยเช่นเดียวกันนะครับน้องๆฐานอาสาที่เขาอาสามาเนี่ยกองทัพก็ต้องตอบแทนจะตอบแทนในรูปแบบอะไรความภาคภูมิใจมาดับหนึ่งนะครับตอนนี้น้องๆฐานอาสาที่เขาบ้านเนี่ยเขายังไม่ได้เห็นอะไรเลยที่เราประกาศไว้แต่เขามีความภาคภูมิใจที่จะเข้ามาเป็นฐานอาสาเมื่อเข้ามาแล้วเราก็จะให้ความภาคภูมิใจในเรื่องที่เราประกาศไว้ไม่เป็นเรื่องค่าตอบแทนการศึกษาอาชีพต่างๆเหล่านี้ในจิตอันนี้คือสิ่งที่เราต้องตอบแทนนะครับ
20: ครับผมครับจากที่ท่านบอกว่าตอนนี้หน่วยทหารทั่วประเทศครับผมได้ระดมทั้งกำลังพลแล้วก็ยุทโธปกรณ์ต่างๆครับท่านเน้นย้ำเรื่องนึงคืออยากให้งบประมาณเนี่ยมาเป็นอุปสรรคในการดำเนินงานถูกต้องไหมครับ
21: ก็มันเป็นเรื่องที่ธรรมดาครับคือคนเนี่ยออกไปมันก็ต้องกิน
20: ครับ
21: รถออกไปมันก็ต้องมีน้ำมันในการเติมต้องมีการซ่อมบำรุงพื้นฟูหลังน้ำท่วมอันนี้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะไปดูแลแล้วก็สนับสนุนให้กับหน่วยงานของภาครัฐที่ได้ใช้ทรัพยากรออกไปนะครับ
20: ครับผมทิ้งท้ายครับผมท่านอยากฝากอะไรถึงประชาชนที่กำลังรับฟังอยู่ขณะนี้ครับผม
21: ก็ให้กำลังใจนะครับสำหรับผู้ที่ประสบสถานการณ์แบบนี้ซึ่งเราไม่ได้อยากให้เกิดนะครับแล้วก็ให้กำลังใจสำหรับส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นของจังหวัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็กองทัพภาคต่างๆแล้วก็น้องๆที่ลงมาทำงานในพื้นที่ทุกคนเหนื่อยนะครับผมเข้าใจเรื่องของอารมณ์ของพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนะครับแต่เราเป็นข้าราชการนะครับเราก็ต้องอดทนแล้วก็เข้าไปทำงานเพื่อให้วิกฤตมันผ่านไปได้ดีในลักษณะขององค์รวมของการทำงานนะครับผมยืนยันว่าไม่ได้มีใครเก่งกว่าใครและไม่ได้มีใครเป็นพระเอกไม่ได้มีใครเป็นฮีโร่ทุกคนต้องทำงานร่วมกันนะครับเพื่อให้ฝันฝ่าวิกฤตนี่มันผ่านไปได้นะครับหลังจากนี้ไม่ได้จบแค่น้ำหมดเราก็ต้องไปทำความสะอาดจะต้องบำบัดฟื้นฟูโดยเฉพาะจิตใจของพี่น้องประชาชนแล้วก็ทรัพยากรของพี่น้องที่สูญเสียไปนะครับอันนี้คือต้องทำงานร่วมกันอีกยาวนะครับ
20: ครับผมท่านครับและนี่นะครับท่านผู้ฟังครับท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่วันนี้มาเล่าให้เราฟังนะครับถึงการบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่ท่านย้ำว่าจะต้องทำงานร่วมกันเป็นองค์รวมเดียวกันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้อย่างรวดเร็วที่สุดนั่นเองครับแล้วก็อย่างที่ท่านว่า
0: สวัสดีคุณผู้ฟังกลางสัปดาห์ค่ะดิฉันสุนันทาและทีมข่าวทุกทิศทั่วไทยรายงานตัววันแต่ละวันเนี่ยเราก็พบอะไรต่ออะไรเยอะแยะมากมายนะคุณผู้ฟังเริ่มตั้งแต่ฝนฟังต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวทุกทิศทั่วไทยนะคะโดยดิฉันสุนันทาและทีมข่าวทั่วประเทศเราไปสรรหาข่าวมาเพื่อมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบโดยเป็นการออกอากาศของสถานีวิทยุในเครือข่ายของเราทั่วประเทศเช่นกันสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์โดยมีคุณกิติทัศน์ภูธนโพคินนายกสมาคมสื่อแห่งนี้เป็นผู้อำนวยการผลิตรายการนี้มาโดยตลอดหลายปีแล้วค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ยังคงติดตามเรื่องราวของน้ำท่วมกันอยู่นะคะบางคนบอกว่าไม่ได้อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมแต่ก็ยังเป็นห่วงสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ นะคะส่งกำลังใจไปให้ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังคะเวลาที่เราเดินเข้าตลาดเราก็จะได้หมูเห็ดเป็ดไก่ผักผลไม้กะปิน้ำปลากระเทียมพริกขี้หนูแต่พอพูดถึงพริกขี้หนูตอนนี้เนี่ย

ริกขี้หนูสวนเนี่ยกับผักสดบางอย่างบางชนิดเนี่ยนะคุณผู้ฟังเขาได้ปรับราคาจำหน่ายขึ้นกว่าเท่าตัวก็ไปสอบถามพ่อค้าแม่ค้าเขาบอกสาเหตุที่พริกกับผักบางอย่างเนี่ยราคามันขึ้นเนี่ยก็เพราะว่าน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือทำให้ไม่มีพวกผักพวกเนี้ยพวกพริกขี้หนูเนี่ยมาวางขายผักบางชนิดก็ขาดตลาดที่ขอนแก่นนะคุณผู้ฟังราคาก็เลยต้องสูงไปแบบนี้ไปอีกสักระยะหนึ่งนะฮะแม่ค้าขายผักสดในตลาดรายหนึ่งป้าทองใบเขาบอกตอนนี้น่ะพริกขี้หนูสวนเนี่ยราคาแพงขึ้นนะก่อนหน้านี้เนี่ยคุณผู้ฟังพริกขี้หนูสวนกิโลกรัมละ200บาทวันนี้ปรับขึ้นไปแล้วกิโลกรัมละ300บาทโอ้โหขึ้นไปอีก 50% เลยนะแล้วถ้าพริกเด็ดก้านเนี่ยจะอยู่ที่กิโลกรัมละ350บาทแล้วถ้าเกิดแบ่งเป็นถุงถุงละ5กิโลกรัมเนี่ยก่อนหน้านี้จะขายอยู่ที่700บาทต่อ5กิโลกรัมตอนนี้ขึ้นเป็น 1,300 บาทเกือบ 100% อีกเหมือนกันราคาที่ปรับแพงขึ้นเนี่ยก็เพราะมาจากน้ำท่วมในพื้นที่เพาะปลูกก็อย่างที่บอกเขาจะปลูกผักปลูกพริกอยู่ในเขตภาคกลางแล้วก็ทางเหนือนะฮะบางวันเนี่ยของมันไม่เข้าเพราะน้ำท่วมไงแค่ลงมาถึงนครสวรรค์น้ำก็ท่วมแล้วในขณะที่ผักอย่างอื่นเนี่ยปรับขึ้นราคาตามเป็นพาเรทกันเลยคุณผู้ฟังนะฮะผักกวางตุ้งจาก120บาทเนี่ยขึ้นเป็น200บาทต่อ5กิโลกรัมนะฮะผัดอะไรนะถ้าพูดถึงผัดกระเพราแล้วกระเพราเนี่ย120บาทนะขึ้นเป็น300บาทเลยนะแพ็คใหญ่ๆเนี่ยคุณผู้ฟังนี่คือเสียงสะท้อนของพ่อค้าแม่ค้าในจังหวัดขอนแก่นและดิฉันก็เชื่อนะว่าหลายจังหวัดก็จะประสบปัญหานี้ของขึ้นราคาขึ้นของแพงขึ้นเหมือนกันเมื่อกี้พูดถึงนครสวรรค์ใช่ไหมคะทีมข่าวจากนครสวรรค์ตอนเนี้ยที่น้ำปิงกับน้ำน่านเนี่ยเขาไหลมามันจบกันใช่ไหมตอนนี้เกือบเต็มความจุแล้วนะแล้วตอนเนี้ยเข้าไปท่วมในโรงเรียนในตัวเมืองนครสวรรค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้ค่ะ30กันยายนแม่น้ำน่านเนี่ยที่ไหลลงมาจากทางเหนือเนี่ยไหลลงมาตอนนี้เข้าไปท่วมโรงเรียนวิชาวดีในตัวเมืองนครสวรรค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้พี่น้องชาวนครสวรรค์ฟังรายการข่าวทุกทิศทั่วไทยอยู่ทำให้ครูเจ้าหน้าที่ผู้ปกครองช่วยกันขนย้ายอุปกรณ์การเรียนการสอนอะไรที่จำเป็นกับการเรียนการสอนข้าวสงข้าวสารอาหารแห้งของมีค่าเนี่ยขึ้นไปเก็บไว้ชั้น2ของอาคารล่าสุดนะคุณผู้ฟังระดับน้ำน่ะท่วมรอบโรงเรียนบางจุดลึก60เซนติเมตรก็เดี๋ยวจะต้องฟังแหละว่าจะมีการประกาศหยุดการเรียนการสอนชั่วคราวนะฮะในวันไหนอาจจะเป็นวันนี้ก็ได้ฟังสถานีวิทยุแห่งนี้ก็แล้วกันนครสวรรค์ก็รับสัญญาณรายการข่าวทุกที่ทั่วไทยหลายสถานีด้วยเหมือนกันนะคะตอนนี้ต้องเฝ้าระวังมวลน้ำก้อนใหม่ที่จะไหลลงมาจากตอนบนไหลลงมาลำน้ำสาขาแบบเนี้ยก็เจอพิษอุทกภัยนี้เหมือนกันแล้วไม่เพียงเท่านั้นนะไม่ใช่แค่แม่น้ำน่านกับแม่น้ำปิงไหลมาบรรจบกันแม่น้ำเอามาขออภัยน้ำจากเขาแม่วงแม่เปิลเนี่ยหลากทะลักลงมาแล้วนะคุณผู้ฟังตอนนี้นครสวรรค์น้ำท่วม

0: หลายพื้นที่ค่ะซึ่งเขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้ระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแล้วนะเมื่อวานนี้สุนันทาเล่าให้ฟังว่าเขาระบายน้ำอยู่ที่ 1,800 ขึ้นมา 2,000 วันนี้ 2,500 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีละซึ่งเร็วมากนะคะทางปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขาก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนแล้วก็หน่วยงานช่วยกันเฝ้าระวังน้ำในแม่น้ำปิงแม่น้ำน่านแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็คลองสาขาในเขตจังหวัดนครสวรรค์นะฮะอาจจะล้นตลิ่งขึ้นมาได้นะแล้วก็พื้นที่เสี่ยงภัยตอนนี้มีอยู่10ตำบลในตัวเมืองนครสวรรค์มีตำบลบ้านมะเกลือตำบลบ้านแก่งบางม่วงบึงสนาดบางพระหลวงเกรียงไกรแควใหญ่นครสวรรค์นอกนะฮะแล้วก็ตะเคียนเลื่อนปากน้ำโพแล้วก็มีพื้นที่ใกล้ๆด้วยที่เป็นพื้นที่เสี่ยงมวลน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็ล้นตลิ่งเข้าไปท่วมบ้านเรือนเป็นที่เรียบร้อยละตรงนั้นก็จะมีชุมชนเกาะยมในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์บางจุดเนี่ยลึก50เซนติเมตรเลยนะการสัญจรการใช้ชีวิตค่อนข้างลำบากนะฮะซึ่งตอนนี้ก็หลายครอบครัวอยู่กับน้ำแล้วนะนี่คือที่นครสวรรค์ตอนนี้ที่ชลบุรีเป็นไงได้ยินข่าวบอกว่าพี่น้องชาวอำเภอพานทองมีบ้านของผู้ฟังรายการข่าวดูดีทั่วไทยเนี่ยแหละเขาเล่าให้ฟังคุณนักจัดรายการบ้านพี่เนี่ยสูงนะแต่ชายบ้านไปเนี่ยน้ำมันอาจจะทะลักเข้ามาได้แต่พี่ไปทำงานได้เมื่อวานเนี้ยกลับมาบ้านกลับได้แต่ถ้าจะให้ออกไปเช้าเนี้ยออกไม่ได้เพราะว่าน้ำเนี่ยล้อมไม่หมดแล้วเอาแล้วพี่ขับรถโอ้เขาบอกว่ารถเขาเนี่ยเป็นรถครอบครัวนะเป็นคล้ายๆรถแวนอะล้อก็ใหญ่ด้วยนะรถก็สูงด้วยนะแต่เขาบอกเขายังไงยังไงก็ไม่พ้นน้ำก็เลยฟังรายการข่าวดิจิทัลไทยไปแต่ก็ไม่ได้ไปทำงานนะคะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยเขื่อนรัชโลธรเนี่ยที่เกาะจันเนี่ยน้ำเนี่ยล้นสปินเวย์เขาก็ต้องค่อยๆปล่อยเหมือนกันเหมือนที่เขื่อนขุนด่านประการชนนะคะรัฐมนตรีช่วยมหาไทยเขาก็ไปแล้วเขาก็บอกเอาผันน้ำลงมาแต่ต้องค่อยๆตอนเนี้ยพี่น้องชาวจังหวัดนครนายกเนี่ยก็ได้รับความเดือดร้อนเหมือนกันนะคะหลากหลายพื้นที่เลยคุณผู้ฟังกลับไปที่ชลบุรีนิดนึงตอนนี้พี่น้องชาวพัทยาเกาะล้านบางสะเรบ่นตามกันเลยแพลงต้นบลูมมาอีกแล้วไอ้เจ้าสาหร่ายสีเขียวเนี่ยเหม็นไปหมดทั้งพัทยาเพราะว่ากลิ่นเจ้าแพลงต้นเนี่ยค่อนข้างแรงพอสมควรก็ลงเล่นน้ำไม่ได้นะคะต้องระมัดระวังด้วยเมื่อปีก่อนเนาะที่บางแสนเขาก็มีแพลงต้นบลูมมาแบบนี้เหมือนกันลงเล่นน้ำไม่ได้น้ำเนี่ยโหนึกว่าน้ำเสียเปล่าไอ้เจ้าสาหร่ายเขียวๆเนี่ยเขียวทึบเลยคุณผู้ฟังระมัดระวังตัวเองหน่อยแล้วถ้าย้อนกลับมาคนที่บ้านน้ำท่วมเนี่ยเก็บของขึ้นที่สูงเนาะแล้วรองเท้าเนี่ยนะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นรองเท้าแตะไม่แตะเห็นไม่เห็นเคาะมันซะก่อนกลัวตะขาบงูแมงป่องงูเงี้ยวเขี้ยวขอเนี่ยถ้าเกิดมันอยู่ในรองเท้าแล้วเราใส่รองเท้าไปเนี่ยโดยเฉพาะรองเท้าผ้ามงผ้าใบเนี่ยนะแล้วใส่ลงไปเลยเนี่ยไม่เคาะไม่อะไรก่อนเนี่ยมันก็คงไม่อยากกัดเท้าเราหรอก แต่เท้าเราอ่ะเข้าไปอยู่ในรองเท้าแล้วมันก็ไปเบียดกับมันไงมันก็พยายามที่จะออกมาจากรองเท้าเรากลายเป็นกัดเท้าเราอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้เหมือนกันเคาะรองเท้านิดนึงนะคุณผู้ฟังนะนะคะไปภูเก็ตเมื่อกี่วันนี้เนาะเมื่อเดือนที่แล้วเนาะมียกพลขึ้นบกที่พัทยาชลบุรีกลับไปแล้วนะเดี๋ยววันที่4ถึงวันที่9ตุลาคมนี้เนี่ยวันที่4ก็ตรงกับวันอาทิตย์เนาะ4 5 6 7 8 9ประมาณเกือบสัปดาห์ที่ภูเก็ตเขาก็พร้อมแล้วต้อนรับทหารเรือจากสหรัฐอเมริกากว่า 5,000 นายยกพลขึ้นบกที่ท่าเรือน้ำลึกที่ภูเก็ตเมื่อวานนี้ทางสภ.เมืองภูเก็ตเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ต้อนรับแล้วก็พูดคุยกับผู้ช่วยทูตหน่วยป้องกันกองกำลังสหรัฐสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยก็มาคุยกันเรื่องกำหนดการเทียบท่าของเรือกองทัพสหรัฐอเมริกาจอร์จดับเบิลยูบุชที่จะมาเทียบท่าที่ท่าเรือน้ำลึกที่ภูเก็ต 4-9 ตุลาคมนี้ก็ได้ประสานความร่วมมือโดยเฉพาะในเรื่องของความปลอดภัยในขณะที่ทหารเรือเดินทางมาเที่ยวที่ภูเก็ตแล้วก็แนะนำให้ลูกเรือเนี่ยปฏิบัติตัวตามกฎหมายของประเทศไทยคือจะมีเรือ USS George Bush พร้อมกับกำลังพลอีกประมาณเกือบ 5,000 นายนะฮะแล้วก็เรือเล็กเขาก็จะมีอีก320นายก็ 5,000 กว่านายแหละที่จะมาเทียบท่าที่ภูเก็ตประเทศไทยบ้านเรานะฮะต้อนรับด้วยความยินดีด้วยรอยยิ้มนะก็เหมือนกับที่ทหารที่มายกพลขึ้นบกที่พัทยาก็ได้รอยยิ้มกลับไปเหมือนกันนะฮะก็เป็นการแสดงออกถึงการเป็น
1: ขณะนี้เวลา8นาฬิกาโปรดเตรียมเคารพธงชาติ
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:23 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังไมค์เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
3: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
2: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
4: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
5: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามปลัดกระทรวงมหาดไทยระบุว่าระยะนี้หลายพื้นที่มีฝนตกและอาจมีฝนเพิ่มในพื้นที่ภาคตะวันตกจึงกำชับจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือโดยเฉพาะสมุทรสงครามซึ่งเป็นพื้นที่ปลายน้ำของแม่น้ำแม่กลองขออย่านิ่งนอนใจพร้อมทั้งเน้นให้ทั้ง3จังหวัดบูรณาการแผนร่วมกันวิเคราะห์เส้นทางน้ำเตรียมพร้อมทั้งก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุและการเยียวยาเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจบข่าวใกล้ลุ่งไวยนิพัทธกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์อ่าน

0: ขยะ
1: ง่ายง่ายแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
2: คิดดีก่อนทำเป็นวัคซีนป้องกันให้เราใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลได้อย่างมีความสุขก่อนที่เราจะทำอะไรถ้าคิดดีก็เจอแต่เรื่องดีๆรักนะจึงบอกทางง่ายๆไงคิดดีก่อนทำเพื่อสังคมที่ดีโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
3: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

เฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลยแรงทุกครั้ง

0: ติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
0: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Filmพร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา0610244888
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว Honda Yamaha Vespa ที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนไหมครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่ไม่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระสัยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดคลี่คลายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้นตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอแม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอแม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: ช่วงเฟกนิวส์เฟกนิวส์รู้ทันข่าวปลอมโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศ
4: เพจ Facebook โชคดีมีทรัพย์ให้เลขฉลากกินแบ่งรัฐบาลจริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่กรณีเพจ Facebook โชคดีมีทรัพย์อ้างให้เลขฉลากกินแบ่งรัฐบาลและสามารถล็อกเลขรางวัลได้ยืนยันว่าเพจดังกล่าวไม่ใช่ช่องทางของสำนักงานฉลากกินแบ่งรัฐบาลและการอ้างว่าสามารถให้เลขหรือล็อกผลฉลากกินแบ่งรัฐบาลได้นั้นไม่เป็นความจริงนอกจากนี้คลิปหรือสื่อที่เผยแพร่อาจถูกสร้างด้วยเทคโนโลยี AI และไม่ใช่บุคลากรจากหน่วยงานจริงจึงขอประชาชนอย่าหลงเชื่อติดตามหรือแชร์ต่อโดยควรตรวจสอบข้อมูลและผลรางวัลผ่านช่องทางทางการของสำนักงานฉลากกินแบ่งรัฐบาลเช่นเว็บไซต์สำนักงานฉลากกินแบ่งรัฐบาลและแอปพลิเคชัน GLO Lottery Official เท่านั้นจบข่าววิไลพรพุจรเกษมผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชอ่าน
3: เฟคนิวส์เฟคนิวส์
5: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มุ่งส่งเสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตสื่อไทยให้สามารถสร้างซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่เวทีโลกโดยหวังให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมสื่อของไทยต่อไปด็อกเตอร์ธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
0: ซินจาอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอร์

0: กลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-Eleven
1: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุก

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาครัฐการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาครัฐการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาครัฐการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสมพลัสหรือว่าโสมฮีโร่แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE แอดนะครับ @myred ครับนะรุ่นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนักจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมฮีโร่นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไปลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่วประเทศครับ

เลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสมพลัสหรือว่าโสมฮีโร่แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE แอดนะครับ @myred ครับนะรุ่นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนักจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมฮีโร่นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไว้ลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่วประเทศ

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวรถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โป้โอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระสัยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอแม่ท้วนนะครับหมูยอแม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้มตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอไม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอแม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอแม่ท้วน

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยความคืบหน้าการบริหารจัดการและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในกรุงเทพมหานครโดยระบุว่าสถานการณ์น้ำภาพรวมเริ่มดีขึ้นถนนสายหลักส่วนใหญ่คาดว่าจะกลับมาแห้งภายใน2วันขณะที่บางชุมชนอาจต้องใช้เวลาเร่งสูบน้ำออกเพิ่มเติมกรุงเทพมหานครเดินเครื่องอุโมงค์ระบายน้ำหลักเต็มกำลังพร้อมได้รับการสนับสนุนเรือดันน้ำช่วยเร่งระบายน้ำในคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์ขณะเดียวกันเร่งเตรียมแผนฟื้นฟูจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งทำความสะอาดและจัดเก็บขยะทันทีหลังน้ำลดเพื่อคืนความเป็นปกติให้ประชาชนโดยเร็วที่สุดจบข่าวเตชิตศรีอาจผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
5: 138ปีแห่งเกียรติภูมิ138ปีแห่งความมุ่งมั่นในการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เปลี่ยนผ่านและปรับปรุงโครงสร้างกองทัพให้มีความเหมาะสมทันสมัยพร้อมกับสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตความมีเกียรติมีศักดิ์ศรีของทหารในภาพรวมให้พร้อมที่จะยืนเคียงข้างและก้าวเดินไปพร้อมกับพี่น้องประชาชนชาวไทยในการขับเคลื่อนประเทศให้มีความก้าวหน้าวัฒนาสถาพรสืบไป
0: ซินจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 18:00 น.เย็นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ท้องบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอร์

0: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S

0: ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา0610244888
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟเวียนในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ช่วงจุฬาเฮิร์บนะครับช่วงนี้ใครก็อยากได้ผิวสวยสุขภาพดีนะครับแต่ก็จะดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับถ้าได้ผิวสวยในราคาที่ไม่ต้องจ่ายแพงนะครับจุฬาเฮิร์บครับแบรนด์สกินแคร์คุณภาพนะฮะที่ดูแลทุกปัญหาผิวได้ตรงจุดในราคาสุดคุ้มแล้วก็จับต้องได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกันแดดแตงโมนะครับ 3D Aura กันแดดประสิทธิภาพสูงนะครับ SPF 50บวกนะครับ PA บวกบวกบวกเนื้อพรายเมอร์นะครับช่วยปรับผิวให้ดูไบรท์พร้อมเบลอผิวให้ดูเรียบเนียนนะครับมีดีดีครีมแตงโมนะครับโทนอัพผิวให้ดูเนียนใสพร้อมเป็นทั้งเบสแล้วก็เบสรองพื้นนะครับกันแดดแล้วก็สารบำรุงผิวครบจบในหนึ่งเดียวนะครับมีเซรั่มแครอทนะครับที่ช่วยบำรุงผิวหย่อนคล้อยลดเลือนริ้วรอยครับเติมความชุ่มชื้นให้ผิวดูเด้งกระชับเนียนนุ่มนะครับและสุดท้ายก็มีเซรั่มลำใหญ่นะฮะช่วยดูแลปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำให้ดูจางลงพร้อมบำรุงให้สีผิวดูสม่ำเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาผิวแบบไหนก็เลือกดูแลได้ตรงจุดกับจุฬาเฮิร์บนะครับพิเศษช่วงนี้ครับจุฬาเฮิร์บทุกๆการซื้อสินค้าจุฬาเฮิร์บครับยังมีสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันเพียงลอกสติกเกอร์หลังซองหรือว่าหลังหลอดนะครับแค่ชั้นเดียวแล้วสแกน QR code ผ่าน LINE OA นะครับจุฬาเฮิร์บนะไทยแลนด์นะฮะที่ก็รับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทันทีนะครับกับกิจกรรมสแกนลุ้นรวยสวยลุ้นล้านนะฮะลุ้นทองหลักหมื่นทุกวันสแกนทองทุกเดือนนะครับแล้วก็ทองมูลค่า1ล้านบาทรวมมูลค่ารางวัลกว่า 5.67 ล้านบาทนะครับร่วมสนุกได้แต่วันนี้จนถึง16ธันวาคม2569นะครับง่ายๆแค่ลอกสแกนรับสิทธิ์ยิ่งสแกนมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะครับได้ทั้งผิวสวยแล้วก็ได้ทั้งลุ้นรวยไปกับจุฬาเฮิร์บหาซื้อผลิตภัณฑ์จุฬาเฮิร์บได้ที่ 7-Eleven CJ Mall แล้วก็ร้านค้าบิวตี้ช็อปทั่วประเทศผิวสวยได้ทุกวันลุ้นโชคได้ทุกเดือนนะฮะกับจุฬาเฮิร์บครับโชคใหญ่สแกนลุ้นรวยสวยลุ้นล้านสแกนเลยนะครับกับจุฬาเฮิร์บครับเลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสมพลัสหรือว่าโสมฮีโร่แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE แอดนะครับ @myred ครับนะลุ้นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนักจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมฮีโร่นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไปลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่วประเทศครับ

เลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสมพลัสหรือว่าโสมฮีโร่แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE แอดนะครับ @myred ครับนะรุ่นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนัดจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมฮีโร่นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไว้ลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่วประเทศ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: มหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: เข้าสู่ช่วงบางจากนะครับบางจากสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดนะครับบางจากแก๊สโซฮอล์ E20S Evo นะครับร่วมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและก็เศรษฐกิจของประเทศนะครับกับบางจากแก๊สโซฮอล์ E20S Evo ครับแรงคุ้มค่ากว่าทุกลิตรนะครับราคาต่ำกว่าแก๊สโซฮอล์95ถึงลิตรละ5บาทเลยนะครับและยังเป็นพลังงานสะอาดนะครับช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมมอบความพร้อมมอบความคุ้มค่าที่ยิ่งขึ้นนะฮะสำหรับสมาชิกบางจากกรีนไมล์รับสิทธิพิเศษนะครับเมื่อเติมทุก 1,000 บาทนะครับรับฟรีน้ำดื่มขวดใหญ่ 1.5 ลิตรอีก1ขวดนะครับแล้วก็รับส่วนลดน้ำมันเพิ่มจาก100บาทเป็น120บาทเมื่อแลกคะแนนกรีนไมล์500คะแนนนะครับโดยสมาชิกสามารถกดรับคูปองผ่านแอปพลิเคชันบางจากนะครับได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bcpgreenmile.com นะครับเข้าไปดูกันได้เลยนะครับกับบางจากครับ
2: มาช่วงนี้ครับมากันที่มูยอแม่ท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะขอฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับมูยอแม่ท้วนต้นตำรับมูยอแม่ท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะฮะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางที่เหลือประมาณ 4,000 ล้านบาทตั้งเป็นเงินสำรองสำหรับช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมทั่วประเทศโดยการช่วยเหลือจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่กำหนดและหน่วยงานในพื้นที่ต้องเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาส่วนการช่วยเหลือเร่งด่วนรัฐบาลระดมอาหารถุงยางชีพและจัดตั้งโรงครัวในพื้นที่ประสบภัยพร้อมเร่งสูบน้ำและผันน้ำออกจากพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนโดยเร็วที่สุดจบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอ่าน
5: น้องๆครับถ้ารักพ่อแม่รักครอบครัวรักตัวเองขอให้เลิกเหล้าและบุหรี่ตั้งแต่วันนี้เลยครับ

0: ้องครับเหล้าบุหรี่ไม่ดีครับเชื่อเหอะ
1: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี Delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไอดีเซลเอสเอ

0: S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: 8888ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่4264500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: 88FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอไม่ท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะขอฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอไม่ท้วนต้นตำรับหมู่ยอไม่ท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 23:00 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
3: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
2: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
4: เตือนภัยใกล้ตัวโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศ
5: เตือนภัยอย่าลงเชื่อโฆษณาอาหารเสริมอ้างรักษาโรคหายไม่ต้องกินยาไม่ต้องพบแพทย์เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อโฆษณาอาหารเสริมที่อ้างสรรพคุณเกินจริงโดยเฉพาะคำกล่าวอ้างว่าสามารถรักษาโรคเรื้อรังได้ไม่ต้องกินยาหรือไม่ต้องพบแพทย์เพราะอาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพและส่งผลกระทบต่อสุขภาพอาหารเสริมมีหน้าที่ช่วยเสริมสารอาหารไม่ใช่ยาสำหรับรักษาโรคผู้บริโภคจึงไม่ควรหยุดยาหรือหยุดการรักษาด้วยตนเอง

0: วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชลบุรี
1: ใครกันจะรู้บนท้องถนนที่เราผ่านและขับขี่ในทุกๆวันจะมีผู้คนถูกฆ่าชีวิตด้วยความประมาทคนแล้วคนเล่าอย่าให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณและคนใกล้ตัวขับขี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์รักษาวินัยจราจรความดีที่คุณทำได้ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุโดยคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภา
2: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอร์

0: พียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือ

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ.1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเรียกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988
1: FM 88สายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM88 ซ้ายสุดสรุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ชยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ทวนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ทวนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ทวนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ทวนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ทวนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ทวนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยว่าสทนช.ออกประกาศเฝ้าระวังผลกระทบจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาหลังปริมาณน้ำในลุ่มน้ำเพิ่มขึ้นจากฝนตกหนักโดยจำเป็นต้องปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนอาจเพิ่มขึ้นประมาณ 1-1 เมตร20เซนติเมตรพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังครอบคลุม6จังหวัดได้แก่ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีและนนทบุรีโดยสทนช.กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งซ่อมแนวคันริมแม่น้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเพื่อรองรับฝนที่อาจตกหนักจบข่าวจินดารัตน์ ทีสุกะผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดนครพนมอ่าน
5: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัว ลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด
6: ้อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสม

0: หลือเติมเลยที่บางจากโปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา0610244888
1: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว Honda Yamaha Vespa ที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
2: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Only Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วน
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM88 ซ้ายสุดสรุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระสัยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดคลิคายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้มตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอไม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้าน

กาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอแม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอแม่ท้วนครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย. 1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยว่าสทนช.ออกประกาศเฝ้าระวังผลกระทบจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาหลังปริมาณน้ำในลุ่มน้ำเพิ่มขึ้นจากฝนตกหนักโดยจำเป็นต้องปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเป็น 2,200 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนอาจเพิ่มขึ้นประมาณ 1 ถึง 1 เมตร 20 เซนติเมตรพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังครอบคลุม 6 จังหวัดได้แก่ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีและนนทบุรีโดยสทนช.กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งซ่อมแนวคันริมแม่น้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเพื่อรองรับฝนที่อาจตกหนักจบข่าวจินดารัตน์ทีสุกะผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดนครพนมอ่าน
5: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดี่ยวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.เย็นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

0: ินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังค์

0: ไฟดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว Honda Yamaha Vespa ที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Stanley Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอเมท่วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอเมท่วนต้นตำรับหมู่ยอเมท่วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะฮะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:23 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังไมค์เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
2: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
3: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยว่าสทนช.ออกประกาศเฝ้าระวังผลกระทบจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาหลังปริมาณน้ำในลุ่มน้ำเพิ่มขึ้นจากฝนตกหนักโดยจำเป็นต้องปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนอาจเพิ่มขึ้นประมาณ 1 ถึง 1.20 เมตรพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังครอบคลุม6จังหวัดได้แก่ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีและนนทบุรีโดยสทนช.กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งซ่อมแนวคันริมแม่น้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเพื่อรองรับฝนที่อาจตกหนักจบข่าวจินดารัตน์ ทีสุกะผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดนครพนมอ่าน
4: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดี่ยวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาสมาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอ
5: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสม

0: หลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียบ BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Only Frances
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเข้าสู่ช่วงบางจากนะครับน้ำมันบางจากไฮดีเซล S นะครับพลังสะอาดแรงประหยัดน้ำมันทุกถังมีตังเหลือนะครับกับน้ำมันบางจากไฮดีเซล S นะครับตอบโจทย์ทั้งความคุ้มค่าและประสิทธิภาพสูงนะครับด้วยการเติมสารเพิ่มคุณภาพนะครับจากสหรัฐอเมริกาได้แก่ S Super Booster แล้วก็ S Super Purifier นะครับที่ช่วยเครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดนะครับจึงทำให้เผาไหม้ได้สมบูรณ์เครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะตอบสนองการขับขี่ได้ดีนะครับทั้งทางเรียบแล้วก็ทางชันใช้ได้กับทั้งรถเล็กแล้วก็รถใหญ่นะครับให้พลังงานแรงนะฮะให้พลังแรงแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นเครื่องทนนะครับไม่ต้องคอยซ่อมบ่อยนะครับจ่ายค่าน้ำมันได้น้อยลงนะครับพิสูจน์ด้วยการใช้งานจริงแล้วว่าช่วยประหยัดน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300 บาทต่อถังนะครับกับช่วงนี้ช่วงบางจากนะครับ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝาก
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โพโอ้โหยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ท่านผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสำหรับทอด นะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maythuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยว่าสทนช.ออกประกาศเฝ้าระวังผลกระทบจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาหลังปริมาณน้ำในลุ่มน้ำเพิ่มขึ้นจากฝนตกหนักโดยจำเป็นต้องปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนอาจเพิ่มขึ้นประมาณ 1-1 เมตร20เซนติเมตรพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังครอบคลุม6จังหวัดได้แก่ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีและนนทบุรีโดยสทนช.กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งซ่อมแนวคันริมแม่น้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเพื่อรองรับฝนที่อาจตกหนักจบข่าวจินดารัตน์ ทีสุกะผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดนครพนมอ่าน
5: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
6: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดี่ยวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด
7: ้อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดโสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มโสมพระ

0: กลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตา

0: ีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว Honda Yamaha Vespa ที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบร่ำโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อียังก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โพโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระไสยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอแม่ท้วนนะครับหมูยอแม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับ

ทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอแม่ถ้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ถ้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ถ้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอแม่ถ้วน

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: และความเชื่อมั่นในตนเองแม้วันหนึ่งอาจไม่ได้เดินทางในสายกีฬาแล้วหรือใช้กีฬาเป็นกิจกรรมเสริมแต่สิ่งที่ได้จากโครงการนี้ก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสให้สามารถก้าวสู่เส้นทางที่ได้เลือกไว้ได้อย่างมั่นคงและมีความสุข

0: วิทยุยิ้มแย้มแก้มใสกันเถอะ
1: ยังมีอะไรให้เด็กๆฟังบ้างล่ะ
2: ท่านถามนิทานเพลงเด็กฟังนะฟังนะ
3: ฟังนะฟังนะ
0: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5 โมงเย็น
4: ที่วิทยุจุฬา FM 101.5
2: วิทยุจุฬา 101.5 ค่ะ

0: Nhem kem sấy.
1: เย็บเบาๆนะคะ
0: ครับ
1: ได้ข่าวว่าฝนตกหนักใช่ไหมคะ
0: หนักเลยครับประพันธ์เพิ่งหยุดเมื่อกี้เพิ่งซาซาไปนะครับ
1: โอ้โหแล้วเพื่อนๆแถวหลายๆที่นะคะบอกหลักสี่ก็ตกหนักมากใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: นะคะทวนหน้าก็เตรียมตัวกันนะคะแล้วก็ทำใจด้วยนะคะนะเพราะว่าถ้าตกหนักอย่างนี้ก็อาจจะน้ำท่วมแล้วก
0: ็
1: รถก็ติดใครกำลังขับรถกลับบ้านอยู่นะคะก็ขอให้ปลอดภัยกันทุกคนนะคะเด็กๆขาสวัสดีเด็กๆทุกคนค่ะสวัสดีผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะรายการเด็กๆก็จะมีให้ฟังกันในทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสและวันศุกร์ค่ะเวลา 5-6 โมงเย็นนะคะชื่อยิ้มแย้มแก้มใสค่ะไม่รู้ทุกคนจะยิ้มแย้มกันออกไหมแต่ว่าฟังรายการกันเถอะนะคะ
0: ครับ
1: นะแล้วก็ฟังได้ทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 นะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะแล้วก็สิ่งต่างๆที่เด็กๆเขาชอบฟังอยากฟังก็จะมีให้พร้อม4ช่วงค่ะ
0: ครับก็มีดังนี้นะครับเด็กๆเดี๋ยวเรามาสนุกสนานกับคำถามกันเลยในช่วงแรกนะครับเป็นคำถามเสียงครับเด็กๆครับเดี๋ยวจะเปิดเสียงให้ฟังนะแล้วมาทายกันว่าเสียงอะไรเกิดอะไรขึ้นฟังแล้วรู้สึกยังไงเนาะถ้าคำถามเสียงนี้ต้องบอกเด็กๆไว้ก่อนว่าต้องมีสมาธิในการฟังนะเพราะว่าบางครั้งเสียงมันจะเบาๆนะหรือบางครั้งเสียงก็บะมาแบบให้เราตกใจเลยปึ้งเลยเนี่ยนะครับต้องมีสมาธิกันหน่อยเนาะเด็กๆนะครับแล้วพอมีสมาธิก็ต้องมีความกล้าที่จะตอบเพราะบางคนรู้นะแต่กลัวผิดเลยไม่อยากตอบนะครับไม่ต้องกลัวนะครับมาเรียนรู้ด้วยกันเรื่องของคำถามเสียงนะครับจากนั้นก็มาฟังนิทานสนุกๆเลยนะครับนะก็ช่วงนี้ฝนฟ้าตกยังไงไปไหนไม่ได้ก็ฟังนิทานเพลิดเพลินเจริญใจกันหน่อยนะรับรองสนุกทุกเรื่องเลยนะครับนะที่เราเตรียมไว้แล้วก็เด็กๆบอกว่าเดี๋ยวก็ฟังซ้ำกับที่อื่นแล้วบอกไม่ซ้ำเด็กๆนิทานรายการนี้ยังแก้มใสนี่เรามีใหม่ๆมาเรื่อยเลยแล้วหาฟังได้เฉพาะในรายการนี้นะนี่แล้วเด็กๆอยากจะฟังนิทานเกี่ยวกับแนวทางอะไรเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็ลองแนะนำกันมาได้เหมือนกันนะนี่จากนั้นก็ถึงช่วงของเพลงอันนี้ก็ได้ผ่อนคลายเต็มที่เลยแล้วเพลงของเราก็ไม่เหมือนทั่วไปนะเป็นเพลงสำหรับเด็กด้วยนี่นะครับขณะที่มีเพลงฮิตมากมายเราไม่ลืมเพลงสำหรับเด็กที่ผู้ใหญ่ใจดีเก่งๆทั้งนั้นเลยก็ได้แต่งขึ้นมาให้เด็กๆได้ฟังเพื่อความเพลิดเพลินได้เรียนรู้เรื่องต่างๆนะครับรายการเราเตรียมไว้ให้เยอะแยะเลยนะแต่ว่าถึงจะเยอะแยะยังไงเราก็รู้จักเพลงไม่หมดนะครับเด็กๆหรือว่าผู้ปกครองแนะนำช่วยเราแนะนำเพลงมาได้เลยนะครับจากนั้นนี่ฮะเด็กๆฟังไป3ช่วงแล้วใช่ไหมเนาะฟังคำถามฟังเพลงฟังนิทานตอนนี้อยากฟังเด็กๆบ้างในช่วงที่ชื่อว่าส่งข่าวเล่าเรื่องนะเดี๋ยวก่อนจะบอกว่าเป็นอย่างไรก็ฟังจิงเกิลก่อนนะส่งข่าวเล่าเรื่อง
2: ช่วงส่งข่าวเล่าเรื่อง
0: นี่แหละครับช่วงนี้ส่งข่าวเล่าเรื่องกันได้นะเป็นยังไงบ้างเนี่ยอย่างเมื่อกี้เราหลายคนก็ส่งข่าวมาแล้วเนาะอย่างพี่หมีก็บอกว่าบางซื่อนี่ฝนตกมา1ชั่วโมงแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นการส่งข่าวของพี่หมีเด็กๆก็ส่งข่าวมาได้เลยวันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเนาะคนก็บอกโอ้โหเนี่ยเด็กๆก็ได้เจอเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเด็กๆก็จะจำไปว่าโอ้ปีนี้เขาได้เจอเรื่องราวอะไรต่ออะไรนะครับนะเล่าเรื่องมาได้เลยนะหรือบางคนบอกว่าโรงเรียนหยุดอยู่บ้านครับแต่ก็ต้องอ่านหนังสือเยอะแยะเลยนะครับก็ส่งข่าวเล่าเรื่องมาได้เลยนะครับนี่แหละครับ4ช่วงในรายการยิ้มแย้มแก้มใสครับ
1: แล้วก็เป็นช่วงแนะนำตัวนะคะประพันธ์มี2ฉายาค่ะจอมแบ่งปันและไส้เดือนค่ะ
0: แล้วก็พี่แมวฉายาคนรักแมวนะครับแล้วก็มีพี่นุชคนเก่งคอมพิวเตอร์นี่เด็กๆเข้าไปดูนะครับใน Facebook ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอพิมพ์เข้าทาง Facebook เนี่ยแล้วก็พิมพ์ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอเป็นภาษาไทยเลยจะเห็น Facebook ที่พี่นุชสร้างเอาไว้เก็บรายการยิ้มแย้มแก้มใสที่ผ่านมาแล้วเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นใครอยากฟังนิทานที่ผ่านมาแล้วฟังได้ฟังเพลงได้และได้ดูการ์ตูนน่ารักๆประกอบเรื่องราวในนิทานด้วยอันนี้ก็ผลงานของผู้ช่วยของเราอีกคนนึงคือลุงโตคนโตๆชอบวาดการ์ตูนครับแล้วก็เรื่องเสียงของเราที่ส่งไปถึงเด็กๆได้เสียงของเด็กๆที่ดังมาหาเราได้ก็ต้องเป็นฝีมือของผู้ควบคุมเสียงนะครับวันนี้ก็พี่แว่นฉายาพี่แว่นโนบิตะจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: ขอเรียนเชิญแผนกเสียงค่ะ
0: แผนกเสียงใช่ไหมครับใครก่อนนี่เจ้าตัวนี้บอกขอร้องก่อนเลยฝนตกทีไรแล้วเสียงดังทุกทีนี่เจ้ากบนั้นเนี่ยเมื่อกี้ไปแอบไปเล่นน้ำฝนมานะป้าพันต้องตามเข้ามาเนี่ยไม่งั้นไม่มาเลยส่วนเจ้าหมูบอกกบนะกบอย่าเล่นเพลินสิเห็นไหมหมูนี่เตรียมใส่เสื้อกันฝนดูแลน้ำท่วมอย่างดีเลยนะส่วนเจ้าไก่บอกไก่แล้วเมื่อไหร่จะหมดหน้าฝนสักทีข้าวโพดเอาไปตากไว้แป๊บเดียวต้องรีบเก็บเลยไม่งั้นมันจะแฉะหมดนะเนี่ยเจ้าไก่เขาบ่นมาเนาะส่วนพี่คนนี้เราต้องดูแลอย่างดีเลยเขาโดนน้ำไม่ได้เดี๋ยวเขาเป็นสนิมเขาเป็นโลหะครับพี่กระดิ่งสีแดงนะครับพี่กระดิ่งหลบฝนดีๆนะนะนี่แหละครับ
1: ทีมเราอยู่ครบกันเลยนะคะ
0: ครับ
1: ทุกอย่างทุกสิ่งทุกตัวนะทุกคนด้วยนะคะพร้อมที่จะมีเรื่องราวรายการสนุกมาให้เด็กๆได้ฟังกันนะคะ
0: ครับ
1: สวัสดีพี่หมีนะคะไม่รู้ฝนตกมา1ชั่วโมงแล้วเนี่ยมันหยุดหรือยังไม่รู้นะคะมีฟ้าร้องฟ้าผ่าด้วยนะคะ
0: ใช่เลยครับ
1: พี่หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวเด็กๆก็ส่งข่าวกันได้นะคะว่าอยู่ที่ไหนกันบ้างอยู่ในรถถึงบ้านแล้วครับฝนตกครับเขาบอกว่าเป็นลูกเห็บด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่แต่บ้านพี่แมวตกลงหลังคาปกเป๊กปกเป๊กเลย
1: มันเป็นก้อนแบบก้อนน้ำแข็งในตู้เย็นน่ะเด็ก
0: ๆใช
1: ่กลมๆครึ่งวงกลมเลยอ่ะ
0: พอได้ยินเสียงพี่แมวว่าเอ๊ะลูกเห็บหรือเปล่านะก็ออกไปดูก็จริงเลยครับตกลงมา
1: ใช่ตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มกันเลยมาบอกว่าถ้าโดนหัวก็อาจจะเจ็บหัวโนได้มั้ง
0: โดนตัวก็เจ็บครับ
1: ยังไม่
0: เพราะว่าโดนมาแล้วครับ
1: เรายังไม่เคยเห็นเลยเนาะ
0: ครับ
1: ก็ขอให้ปลอดภัยกันทุกคนนะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็มาอยู่แต่ในที่คนอื่นอยู่ในบ้านอยู่ในรถอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่โดนมันจะเจ็บนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสก็พร้อมแล้วที่จะมีเรื่องราวสนุกมาให้เด็กๆฟังนะคะวันนี้วันพฤหัสที่1ตุลาคมเดือนใหม่แล้วนะคะกรุณาอย่าลืมเขียนเดือนใหม่นะคะพฤหัสที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะช่วงแรกมาก็ถามเด็กๆเลยนะคะลองฟังดูนะคะเด็กๆมันเป็นคำถามเสียงนะคะในช่วงฟังดีๆมีคำถาม
2: ช่วงฟังดีๆมีคำถาม

0: เสียงอะไรอ่ะวันนี้ไม่ง่ายเลยนะเด็ก
1: ๆมันจะมีเสียงก่อนหน้านะทุกกระกุกกระกุกช่างมันไม่สนใจมันนะคะ
0: ไม่ต้องสนใจตรงนี้เนาะ
1: ให้ฟ
0: ัง
1: เสียงหลักๆเดี๋ยวฟังป้าปันก่อนสิคะให้ฟังเสียงหลักๆ
0: คร
1: ับ ค่ะเสียงหลักๆที่มันได้ยินแล้วก็ชัดเจนว่ามันเป็นเสียงอะไรนะคะแล้วทุกคนเคยทําแน่นอนพี่แมวมันไม่ยากนะ
0: เหรอเดี๋ยวพี่แม่ต้องฟังอีกสักขุนสองขุนนะต้องแสดงว่าเมื่อกี้พี่แม
1: ่ขี่ก็ได้
0: พี่แม่ไปสนใจเสียงที่มาตอนแรกไงเลยงง
1: ก็เลยกุกกักช่างมัน
0: ใช่ใช่เอาช่างมันนะ
1: มันเป็นการเตรียมพร้อม
0: ครับครับได
1: ้แต่เสียงหลังๆเนี่ยชัดเจนทุกคนเคยทำลองฟังดู
0: ได้เลยครับฟังอีกครั้งหนึ่งสองซ้ำ

0: พอจะเดาได้บ้างนะไอ้ตอนแรกก็ลอง
1: ฟังว่าเสียงอะไรคะ
0: เ
1: ขาทำทำไมอะคะ
0: เสียงอะไรครับเขาทำทำไมเนาะเอาละใครรู้อย่ารอช้านะเบอร์โทรศัพท์ของเรารออยู่022183975-7นะครับ022183975-7นะครับโทรมาได้เลย
1: ค่ะพิมพ์มาก็ได้ค่ะ
0: ครับ
1: พิมพ์มาได้ที่ LINE @julareadio นะคะ
0: คร
1: ับ LINE @julareadio สะกดนะคะ C H U L A R A D I O ค่ะ C H U L A R A D I O นะคะพี่แมวฟังแล้วได้ไหมนึกออกได้ไหมคะ
0: พอจะเดาได้แล้วครับ
1: เดี๋ยวพี่แมวเป็นผู้ใหญ่ไงใช
0: ่
1: ไหมแต่ไม่รู้เด็กๆเขาจะรู้ไหมนะ
0: จะได้นะ
1: ต้องเดาดู
0: เราดูแล้วฟังไปเรื่อยๆเนาะนะครับ
1: เออใช่นั้นตอนนี้ยังเงียบๆอยู่ใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ถ้ายังเงียบๆอยู่ก็ฟังนิทานกันก่อนก็ได้เด็กๆ
0: ค
1: ่ะ
0: ครับ
1: นะแล้วค่อยตอบนะคะฟังนิทานสนุกกันในช่วงสนุกจังฟังนิทาน
0: ครับ
2: ช่วงสนุกจังฟังนิทาน

ะครับนิทานวันนี้เราเสนอเรื่องปูก้ามใหญ่กับกุ้งตัวโตณลำคลองสายหนึ่งลำคลองสายนี้นะครับก็อยู่แถวชานเมืองที่เงียบสงบชานเมืองนี่ก็คือห่างจากเมืองใหญ่มามากเลยนะนะครับแต่ก็ไม่ค่อยมีบ้านคนไงเนาะก็สงบเงียบแล้วลำคลองสายนี้ก็ไหลเอื่อยๆอยู่ใกล้กับท้องทุ่งนาที่กว้างใหญ่

0: ำในลำคลองนี่สะอาดเลยเนาะใสด้วยนะครับเนี่ยแล้วก็มีสัตว์น้ำเยอะแยะเลยอาศัยอยู่ในลำคลองมีปลาหลายชนิดเลยเด็กๆเต็มเลยว่ายกันโอ้ดูนั่นสิปลาช่อนตัวโตบะเริ่มเลยเอ๊มีปลาอะไรนั่นนี่ปลากระดี่ก็มีนะนะปลาหลายชนิดเลยว่ายกันอยู่นะครับแต่ว่าในคลองเนี้ยก็มีสัตว์อื่นๆนะมีเต่าไหมมีเต่ามีไหมมีในงานเดินอยู่ริมตลิ่งนั่นนะเนาะก็มีคนสงสัยทำไมเต่าไม่ลงไปอยู่ในคลองไปว่ายน้ำล่ะเต่าบอกโอ้ยไม่ใช่ครับเต่าอย่างผมเนี่ยเขาเรียกเต่าชายน้ำครับชอบอยู่ใกล้ๆน้ำว่ายน้ำได้นิดหน่อยถ้าตกน้ำไปลึกๆผมก็จมมาสิครับ นี่นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นสัตว์อยู่ริมคลองด้วยกันมีหอยด้วยนะนี่นะครับและนอกจากปลาจากเต่าจากหอยต่างๆเนี่ยมีสัตว์สองตัวอยู่ในบึงนี้จริงๆมีเยอะแหละแต่ว่าสองตัวนี้ไม่เหมือนใครแต่สองตัวที่ว่านี่คือกุ้งตัวใหญ่ครับกับปูตัวโตอยู่มานานมากตัวเบิ่มเลยเด็กๆกุ้งนี่นะโอ้โหรู้สึกว่าตัวใหญ่มากเลยอะเด็กๆคนเดียวนะอุ้มไม่ไหวแน่เลยเจ้ากุ้งตัวนี้ปูก็ตัวเบิ่มเลยนะกล้ามก็ใหญ่โตเลยนะสัตว์น้ำในคลองทุกตัวเนี่ยรู้จักกุ้งกับปูตัวนี้ดีมากเลยนะครับเพราะว่ากุ้งนี่ก็เป็นกุ้งใจดีครับเวลาปลาตัวเล็กๆว่ายมาผ่านใกล้ๆเด็กๆเคยเห็นไหมลูกปลาว่ายเป็นฝูงเลยเนาะว่ายกันคุณกุ้งตัวใหญ่ก็จะทักลูกปลาว่ายังไงครับลองทักหน่อยสิครับ
1: เป็นยังไงเป็นยังไงสบายกันดีไหมเพิ่งฝากเพิ่งมาใหญ่เพิ่งฝากนะเพิ่งฝึกว่ายน้ำกันใช่ไหม
0: ใช่เลยลูกปลาก็บอกใช่ครับพวกเราเพิ่งออกจากไข่เมื่อ2วันก่อนเองครับ
1: แต่ว่ายเก่งแล้วนะแต่ก็ระวังตัวหน่อยนะ
0: ทำไมคุณกุ้งตัวใหญ่จังอะครับใหญ่กว่าแม่ผมอีก
1: อ๋อก็ออกกำลังกายด้วยก็กินอาหารด้วย
0: นี่นะครับเห็นไหมแล้วก็เช่นกันปูโตที่มีกล้ามใหญ่มากก็ใจดีเช่นกันนะครับนี่วันนั้นปูโตกำลังว่ายน้ำอยู่นะครับมีลูกกบลูกออดว่ายผ่านมานะครับผ่านไปผ่านมาปูโตก็ทักนะครับวัดดีลูกออดไปไหนกันเหรออืม
1: เอ้ยผมจะไปหาอะไรกินหน่อยครับแต่คุณปูกล้ามเบิ่มเริ่มเลยนะครับ โอ้โหแล้วจะหนีบผมไหมครับเนี่ย
0: ปูบอกเราไม่หนีบเจ้าหรอกเราเจ้าน่ารักเราเอาไว้หนีบศัตรูหรือว่าสิ่งกีดขวางทั้งหลายเนาะ
1: โอ้ยดีจังครับ
0: ใช่เลยเนี่ยแหละครับเพราะว่ากุ้งกับปูสองตัวนี้เขาไม่ทำร้ายสัตว์ที่อยู่ในบึงนะแถมยังช่วยป้องกันอันตรายด้วยนะเอออย่างวันนั้นปลากระดี่ตัวน้อยเนี่ยว่ายหนีเจ้างูว่ายว่ายว่ายเจ้างูก็ไล่จะกินเลยงูน้ำปูกับกุ้งก็ไปขวางเลยนะครับแล้วก็บอกเน่เจ้างูจะมากินกระดี่เหรอเจ้างูบอกว่าเดี๋ยวจะกินกุ้งกับปูด้วยส่วนเจ้าปูก็บอกว่ากล้าดีจะกินก็เอาดิเห็นกล้ามของข้าไหมใหญ่นะเออ
1: โอ้ไม่ไหวสวัสดีไปก่อนแล้วนอนนี้ไม่ว่าง
0: เจ้ากุ้งก็บอกนี่นะนอกจากจะโดนกล้ามปูจะโดนกล้ามกุ้งแล้วก็อาจจะโดนหัวส่วนแข็งๆแหลมๆที่หัวที่เขาเรียกกรีกุ้งเลยนะจิ้มเลย
1: โอ้ยวันนี้มาคู่เลยเหรอไม่ไหวแล้วไปแล้ว
0: เป็นเพื่อนกันนะครับนี่แหละครับเหตุการณ์ก็เป็นอย่างนี้มานานเลยแล้วเวลาก็ผ่านไปเรื่อยทุ่งนาที่อยู่รอบๆใกล้ๆคลองหายไปเรื่อยๆเลยหายไปไหนอะใครเสกให้หายไปแล้วใครไปเปลี่ยนเออทำไมไม่มีนาล่ะปรากฏว่าพวกมนุษย์นะครับเปลี่ยนครับมาเปลี่ยนทุ่งนาให้กลายเป็นบ้านครับพวกมนุษย์เริ่มมาอยู่แถวๆชานเมืองเยอะขึ้นไงเขาก็เลยถมทุ่งนาแล้วสร้างบ้านเต็มเลยเยอะเลยกลายเป็นบ้านหลังน้อยหลังใหญ่เลยแล้วบ้านก็สร้างใกล้คลองเข้ามาทุกทีเลยนะครับนี่ทีนี้มนุษย์จำนวนหนึ่งมีคนอยู่ต้องมีขยะใช่ไหมเนาะประพันธ์วันหนึ่งนี่สร้างขยะเยอะไหมครับเนี่ยวันหนึ่ง
1: พยายามไม่เยอะเท่าไหร
0: ่ใช่เหมือนพี่แมวเลยก็ต้องพยายามเลยเนาะเอ๊ะอันนี้มันควรจะทิ้งไหมเอ๊ะหรือว่านี่ใช้ซ้ำได้เอ๊ะเราไม่ควรเน
1: า
0: ะ
1: หรืออย่าใช้ดีกว่า
0: อืมเนี่ยเนาะแต่มันก็ต้องมีขยะเนาะเพราะเราอยู
1: ่
0: พวกมนุษย์ก็สร้างขยะเยอะแล้วมีมันก็มีหน่วยงานที่เก็บขยะนะแต่มีมนุษย์บางกลุ่มเนี่ยมักง่ายไงเขาเดินผ่านมาเขาหิ้วถุงขยะเขาจะไม่อยากไปไว้หน้าปากซอยเขาคุยกันว่ายังไงครับเนี่ยเขาเห็นคลองเนี่ย
1: สบาย ทิ้งขยะก็ได้ทิ้งในคลองนี่แหละสบายไม่มีใครรู้หรอกไม่เห็นเป็นไรเลยไม่มีใครเป็นเจ้าของนี่นะ
0: เดี๋ยวมันก็ไหลไปเองอะเนาะเฮ้ยเรามาโยนทิ้งลงคลองดีกว่าเนาะเรามนุษย์ก็โยนขยะทิ้งลงคลองบางคนที่มีเศษอาหารมีอะไรเนี่ยแทนที่จะเก็บรวบรวมแล้วไปทิ้งในที่ที่ดีๆก็บอกเอ้ยก็เททิ้งลงคลองไปเลยนั่นแหละเนาะน้ำในคลองต้องเยอะแยะเอาเททิ้งไปเลยปลาว่ายผ่านมาอีน้ำมันเลยไอ้นี่วายมีเศษอาหารก็เน่าเลยเนาะทีนี้มนุษย์เริ่มทิ้งหลายคนก็เอาบ้างสิฉันก็ทิ้งในนี้แหละเอ้ยขยะก็ลอยด้วยน้ำบางคนก็บอกว่าเวลาเราใช้น้ำก็จะมีน้ำเสียใช่ไหมครับก็ไม่ทำบ่อเก็บน้ำไม่ทำอะไรหรอกปล่อยไหลลงคลองไปเลยนี่ง่ายดีนี่ทีนี้สัตว์ทั้งหลายก็เดือดร้อนกุ้งกับปูเนี่ยครับเขาก็เดือดร้อนเหมือนกันกุ้งกับปูก็คุยกันนะครับเจ้ากุ้งบอกปูเห็นขวดพลาสติกขวดนั้นไหม
1: เห็น
0: น่ามันลอยมานั่นน่ะถ้าพวกปลาเข้าไปติดนะตายเลยนะ
1: เออเดี๋ยวฉันไปหนีบเองไปหนีบแล้วก็เก็บได
0: ้เออเอาโยนขึ้นฝั่งไปเลยนะได้ไหมนะเดี๋ยวฉันก็จะช่วยเหมือนกันฉันก็มีกล้ามนะนี่นะครับนี่นะครับกุ้งกับปูนะครับก็เริ่มเลยนะครับเพราะพวกปลาบอกว่ากุ้งปูพวกเราไม่มีกล้ามที่จะคีบจับอะไรฮะขยะมันอยู่ในน้ำเต็มเลยช่วยเอาไปทิ้งดีใช่ไหมได้ไหม
1: ได้เลยพวกเราคุยกันแล้วล่ะว่าจะช่วยเก็บขยะในคลอง
0: ใช่เลยนะครับจากนั้นมานะครับกุ้งกับปูก็ช่วยกันเลยนะครับพอเจอขยะชิ้นไหนลอยมาก็เอ้ากุ้งหนีป้าเราขึ้นโยนขึ้นบนคลองเลยจะตะลิงเลยเอ้าปูก็หนีขยะนะครับเด็กๆคิดว่าถ้าช่วยกันอย่างนี้คลองจะสะอาดขึ้นไหมครับ
1: โอ้แต่ฉันหมดแรงแล้วล่ะทำไมมันไม่หยุดสักทีมันเยอะจริงๆเลยเนาะปูเน
0: า
1: ะ
0: เพราะว่าคนที่ทิ้งมันมีมากไงเด็กๆแล้วกุ้งกับปูถึงจะแข็งแรงแค่สองตัวก็ไม่ค่อยมีแรงก็เหนื่อย
1: จะหมดแรงแล้วล่ะ
0: เนี่ยนอนลอยน้ำอยู่ริมตะลิงเลยพอดีมีมนุษย์ใจดีผ่านมาเขาเคยอยู่ในคลองนี้มาเหมือนกันนะแต่ตอนนั้นน้ำยังสะอาดอยู่เขาบอกโอ้พวกเราไปทำงานต่างจังหวัดไม่นานกลับมาทำไมคลองมันไม่เหมือนเดิมอะน้ำเริ่มดำแล้วอะแล้วดูสิกุ้งกับปูเนี่ยลอยทุบป่องเลยหรือว่าเขาจะไม่มีอากาศโอ้ยช้อนขึ้นมาก่อนดีไหมเอาไปช่วยเนาะเน
1: า
0: ะ
1: ช่วยกัน
0: ช่วยกันเนาะพวกมนุษย์ก็ช่วยกันช้อนเจ้ากุ้งเจ้าปูออกไปดูแลนะครับในบ่อน้ำนะครับกุ้งกับปูก็ได้ไปอยู่ในนั้นแล้วก็รู้สึกว่าน้ำสะอาดดีทั้งเลยเนาะนะนี่แหละครับแล้วมนุษย์ก็เริ่มรู้สึกว่าโอ้เราต้องช่วยกันแก้ปัญหาแล้วล่ะคลองมันสกปรกมากเลยอ่ะเนี่ยเราช่วยได้แต่กุ้งกับปูเนี่ยปลาก็คงลำบากเหมือนกันนะเราต้องไปร้องเรียนแล้วล่ะเราช่วยกันบอกกันว่าอย่าทิ้งขยะลงคลองกันนะนี่แหละนะครับในที่สุดมนุษย์ก็รีบไปรายงานเรื่องน้ำที่ไม่สะอาดในคลองเลยครับแล้วก็เลยมีคนเริ่มมาพยายามทำความสะอาดคลองนี้นะครับส่วนเจ้ากุ้งกับเจ้าปูนั้นมนุษย์คงไม่ได้ปล่อยให้มันกลับที่เดิมครับคงจะเลี้ยงมันไว้ในตู้ปลาขนาดใหญ่เป็นอย่างดีเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้มนุษย์หลายคนเริ่มรู้แล้วโอ้เราทำพลาดไปดูสิคลองสวยๆเราน้ำดำแล้วต้องช่วยกันนะนี่แหละครับส่วนเจ้ากุ้งกับเจ้าปูก็คิดถึงเพื่อนในคลองเราจะเป็นยังไงมั่งเน
1: า
0: ะ
1: ไม่ฉันอยากกลับบ้านซะแล้วสิ
0: เนาะนี่แหละครับก็จบแล้วครับ
1: แย่เนาะ
0: นะครับ
1: คือเขาเคยมีบ้านอยู่กันนะสัตว์น้ำทั้งหลายอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วมนุษย์อย่างพวกเราอ่ะเด็ก
0: ๆ
1: นะ
0: ครับ
1: ไม่รู้เด็กๆคงไม่ทิ้งสละมั้งเน
0: า
1: ะ
0: ไม่หรอกครับเด็กๆเขารู้ครับ
1: เด็กๆเขารู้อ่ะ
0: ใช่
1: เขาไม่ทิ้งขยะอยู่แล้ว
0: ครับ
1: มาทำให้ไอ้น้ำคลองใสๆเน่าจนได้โอ้โหมนุษย์นี่แต่ไหนก็ยังมีคนดีอยู่บ้างใช่ไหมคะ
0: ใช่เลยครับนะก็มีเช่นกันเลยนะครับ
1: ก็คนนี้ก็มาช่วยกันคิดทำนั่นทำนี่เล็กๆอ่ะทำเขียนป้ายอย่าทิ้งนะอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ช่วยกันห้ามไม่ให้ทิ้งนะแล้วตัวเองก็ไม่ทิ้งด้วยไม่หวังว่าสักวันนะเด็กๆน้ำในคลองนี้จะสะอาดนะคะเพราะว่าทั้งหลายจะได้มาอยู่อาศัยกันเห็นหน้ากันเป็นเพื่อนกันเหมือนอย่างที่เคยเป็นนะคะเอาใจช่วยนะคลองอยู่แถวไหนคะ
0: นั่นแถวๆชานเมืองอะครับไกลๆเลยนะครับ
1: จะได้ไปช่วยด้วยไง
0: นั่นสิเนาะนะไม่รู้อยู่แถวบ้านลุงโตป่ะนะ
1: เออนั่นสิค่ะงานนิทานก็จบแล้วเด็กๆค่ะถ้ามีคลองมีอะไรอยู่แถวใกล้ๆบ้านเอาเด็กๆนะคะก็ช่วยกันดูแลด้วยนะคะ
0: ครับใช่ครับ
1: และเราก็จะนิทานเราฟังจบแล้วไงตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่เด็กๆจะตอบคำถามแล้วค
0: ่ะงั้นมาฟังเสียงที่เป็นคำถามเราอีกครั้งนึงนะไม่ยากไม่ง่ายนะเด็กๆตั้งใจฟังดีๆนะ1 2 3

0: มาเลยครับติดเด็กครับหมายเลขนี้นะ022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
1: พิมพ์ได้นะคะพิมพ์ตอบมาได้ที่ LINE @julareadio ค่ะ
0: คร
1: ับ LINE @julareadio นะคะ
0: ครับ
1: พี่หมีก็บอกว่าถึงแม้จะอยู่ในบ้านก็ไม่ปลอดภัยนะครับถ้าบ้านนั้นเป็นมีหลังคาสังกะสีครับลูกเห็บก็สามารถจะโดนหัวได้คือสังกะสีทะลุเลยพี่หมีนะคะอ๋อบ้านเก่าเงี้ยหลังคาอาจจะผุพังบ้างนะบ้านเก่าผมเป็นหลังคาสังกะสีลูกเห็บตกทีไรเสียวทุกทีต้องเอาหมอนมาปิดหัวนะเราก็ลืมนึกถึงคนที่บ้านหลังคาเป็นสังกะสีนะคะเขาก็อันตรายเหมือนกันนะคะก็อยู่ในที่ปลอดภัยนะคะและเราก็ให้ฟังเสียงไปแล้วล่ะว่ามันเป็นเสียงอะไรเด็กๆอยากตอบก็ตอบนะคะ
0: ครับ
1: แต่ว่าระหว่างที่เด็กๆกำลังคิดเราก็มีเพลงเพราะๆให้ฟังไปด้วยนะคะฟังเพลงกันในช่วงคลื่นเพลงกับเพลงเด็ก

0: จ้าแม่จับผู้ดำแล้วมีโทรศัพท์มาตอบคำถามแล้วเชิญค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับยังอยู่ไหมครับสวัสดีครับใครเอ่ยแนะนำตัวกันเลยไม่อยู่นะครับเดี๋ยวคงจะโทรมาใหม่เนาะนะครับเด็กก็ถ้าเราเปิดเพลงก็รอให้เพลงจบหรือใกล้ๆจบก็โทรมาก็ได้นะครับนะ
0: ค่ะเด็กๆก็โทรมาเรื่องอะไรครับพี่แวนไม่ใช่พี่แวนพี่แมว
1: ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับพอดีวางสาย
0: ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะที่เราบอกให้เด็กๆโทรมาไง
1: โทรมาตอบคำถามหรือว่าโทรมาส่งข่าวเล่าเรื่องครับ
0: อ๋อค่ะ
1: ครับ
0: เด็กก็ต้องมาตอบคำถามกันได้นะคะ
1: ครับ
0: เพราะเราถามคำถามไปว่าเป็นเสียงอะไรนะเด็กๆคนนี้เขาคงจะรู้แล้วนะ
1: ครับ
0: มีมายังคะ
1: ยังครับ
0: ยังถ้ายังก็ฟังเสียงคำถามอีกครั้งก็ได้ค่ะ
1: นะฟังกันอีกครั้งนะครับเพื่อความมั่นใจ1 2 3

0: ับได้เลยนะฟังเสียงกันไปหลายรอบแล้วนะครับย้ำหมายเลขโทรศัพท์อีกครั้งหนึ่ง022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
1: พิมพ์ตอบก็ได้ LINE @julareadio นะคะ
0: ครับ
1: LINE @julareadio ค่ะถ้ายังไม่มีนะคะเราฟังเพลงอันนี้3นาทีแล้วนะเด็กๆค่ะจะรอได้ไหมคะ
0: ครับ
1: หรือจะโทรตอนนี้ยังไม่มีนะถ้าได้ฟังเพลงฝรั่งก่อนก็แล้วกันนะคะ
0: ครับ
1: เป็นเพลงที่ชื่อว่าเป็นเพลงตามคำขอเลยค่ะ Let it go นะคะปล่อยมันไปเถอะช่างมันต้องสนใจนะคะ Let it go นะคะจากภาพยนตร์ดิสนีย์เรื่อง Frozen นะคะน้องของขวัญฉายาวาดรูปขอมานะคะเชิญค่ะ

0: anyway. ไปฟังเพลงกันแล้วนะคะ
1: คร
0: ับ พี่ของขวัญฉายาวาดรูปนะคะคนแรกเลยนะคะออบมีจับปูดำด้วยนะคะ
1: ค
0: ไม่มีใครขอแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเพลงที่ประพันธ์ขอให้เด็กๆฟังเองนะตอนนี้ยังไม่มีใครโทรใช่ไหมคะ
1: ยังไม่มีครับ
0: เงียบอยู่นะคะถ้าเงียบอยู่เดี๋ยวประพันธ์บอกชื่อเพลงนะคะเด็กๆที่ฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสอยู่ที่บ้านอยากฟังเพลงอะไรที่ประพันธ์บอกชื่อมาก็พิมพ์มาได้นะคะที่ line @julareadio ค่ะ line @julareadio พิมพ์คำแรกดังเพลงต่อไปนี้นะคะทิ้งขยะลงถังพิมพ์คำว่าทิ้งคำเดียวแล้วก็จราจรจราจน
1: ครับ
0: นะคะคิดถึงบึงหญ้าป่าใหญ
1: ่ครับ
0: สามเพลงก่อนทิ้งจราจรคิดถึง
1: เอาบึงหญ้าป่าใหญ่ได้ไหมครับคิดถึงจังเลย
0: ใช่
1: นะ
0: คิดถึงบึงหญ้าป่าใหญ่อย่าให้หายไปไหนนะคะเป็นเพลงของวงสองวัยฟังค่ะ

0: ังคิดถึงบึงหญ้าป่าใหญ่นะคะก็รักษากันไว้ถ้ามีมันก็ดูมีความสบายสดชื่นนะคะเด็กๆขาลุงโตเขาตอบมาเป็นรูปภาพแล้วเขาบอกว่าวันนี้ยากจังเดาว่าเกือบแล้วไงแต่เขาตอบมานะคะเพราะปันยังไม่อ่านนะบอกว่าวันนี้ยากจังเด็กๆขาเดี๋ยวบอกก่อนว่าเขียนตอนแรกที่มันกุกกุกกุกกุกกุกกุกเนี่ยช่างมันไม่ต้องมาสนใจฟังเสียงตอนท้ายงั้นพี่แว่นค่ะพี่แว่นเราให้ฟังครั้งเดียวพอ
1: ครับ
0: มันจะได้ฟังเสียงตอนท้ายนะคะจะได้ไม่ต้องมีต่อกุกกุกกุกอีกนะคะเอาครั้งเดียวนะคะครั้งแรกก็ช่างมันเด็กๆไม่ต้องมาสนใจครั้งแรกก็เป็นการเตรียมไงเตรียมไอ้ที่จะทำเนี่ยกุกกุกกุกกุกหยิบนั่นหยิบนี
1: ่
0: แล้วตอนเสียงท้ายๆเลยนะนี่คือคำถามแล้วว่ามันเป็นเสียงอะไร
1: เสียงอะไรครับ
0: ลองฟังนะคะ
1: หนึ่งสองสาม

0: ดเจนมั้ยชัดเจนมั้ย
1: ครับชัดเจนนะเด็กนะครับเอาละใครมั่นใจว่าเป็นเสียงอะไรก็02-218-3975-7นะครับ02-218-3975-7ครับ
0: ค่ะเดี๋ยวจะพิมพ์มาได้ที่ LINE @jularadio นะคะ
1: ครับ
0: LINE @jularadio ขอบคุณพี่แว่นมากๆนะ
1: คร
0: ับ แบบขออะไรไปได้ปึ้งเลย สุดยอด นะเสียงอะไรคะเด็กๆคุ้นๆเด็กๆก็ทำทุกคนทำหมดแล้วผู้ใหญ่ก็ทำคนแก่ก็ทำนะคะ
1: ค
0: ุณโตลองตอบใหม่นะคะว่ามันเป็นเสียงอะไรเกี่ยวกับที่เด็กๆใช้อยู่ประจำน่ะที่โรงเรียนน่ะนะคะพี่แมวนึกออกไหมคะ
1: พอจะนึกออกแล้วนะครับ
0: โอ้พี่แมวคนนึกออกแล้วนะเอาละถ้าเด็กๆจะนึกออกก็อย่าลืมโทรศัพท์มาบอกหรือว่าจะพิมพ์มาได้ที่ไลน์นะคะเราก็จะให้เด็กๆฟังเพลงไปเรื่อยๆแล้วก็ใครตอบมาก็ฟังเพลงซะหน่อยว่ามันจะจบหรือยังแล้วค่อยโทรมาจะได้ไม่ต้องรอนานนะคะส่วนพี่หมีบอกว่าน้องยังไม่ตอบได้แต่เต้นระบำทำเพลงกับเพลงจับปูดำขยำปูนานะคะ Let it go แค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะคะที่ทำให้เด็กๆได้มีความสุขได้ร้องตามเต้นตามอย่างนี้ค่ะนะคะแล้วก็พี่หมีอยากฟังเพลงจราจรจราจรนะคะฟังเพลงด้วยกันค่ะจราจรจราจรค่ะ

0: ลงที่ได้ฟังก็มาจากรายการยิ้มแย้มแก้มใสนะคะเพลงจราจรจราจรเป็นเพลงของวงสองวัยนะคะตอนนี้มีเพลงสองวัยหลายเพลงเลยนะคะเดี๋ยวจะมีใบไม้ร่วงก็จะมีให้ฟังนะคะเด็กชายยิ้มแย้มแก้มใสพี่แว่นเขาบอกว่าวันนี้ระบบโทรศัพท์ขัดข้องมากเลยครับแก้ยังไงก็ยังไม่ได้ต้องขออภัยด้วยครับเด็กๆฟังอยู่นะคะระบบโทรศัพท์มันขัดข้องนะคะก็ใช้วิธีการนี่ตอบมาได้อย่างคนเนี้ยใคร
1: น้องแคลน้องแคลครับ
0: พี่มาได้ที่ LINE @julareadio ค่ะเด็กๆคะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนนะคะระบบโทรศัพท์ขัดข้องนะคะต้องขอโทษด้วยค่ะพิมพ์ตอบมาได้ทุกคนนะคะ LINE @julareadio นั่นค่ะน้องแคลตอบมาแล้วเย้เอาละค่ะเราก็จะให้พี่แมวเราจะให้ฟังคำถามหรือจะฟังเพลงกันต่อดีคะ
1: ฟังสักอีกครั้งหนึ่งนะครับเผื่อเด็กบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมโทรไม่ได้ตอนนี้ต้องส่งทางไลน์แล้วนะลองตั้งใจฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับคำถามของเรา1 2 3นี่แหละครับตอบมาเลยเนาะตอนนี้ก็คงไม่ต้องบอกโทรศัพท์แล้ววันนี้ขัดข้องเดี๋ยวประพันธ์ต้องบอกทางไลน์อีกทีนึงนะครับครับ
0: ค่ะ LINE @julareadio นะคะ
1: ครับ
0: LINE พิมพ์มาเลยค่ะเด็กๆค่ะ LINE @julareadio นะคะแล้วจะได้ดูคำตอบเนี่ยอุตส่าห์น้องแคลตอบมา
1: ครับ
0: แล้วก็ฟังเพลงกันต่อนะคะยังมีเวลาโ
1: อ
0: ้แค่3นาทีเวลามันหมดไปเร็วจังเลยเนาะเอาละเอาเพลงที่เวลาน้อยๆก็แล้วกันนะคะ
1: ครับ
0: เพลงนี้อยากเอาใจเพลงชื่อเพลงว่ารุ้งผูกโบนะคะเกี่ยวกับน้ำเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับน้ำทะเลซึ่งถ้าเราช่วยกันรักษามันก็จะสะอาดนะคะฟังเพลงรุ้งผูกโบอยู่ในอัลบั้มเจ้าค่ะ

0: ช่วยกันดูแลทุกอย่างเลยนะคะ
1: ครับ
0: สิ่งแวดล้อมในตัวเรานะคะสำคัญมีน้องแคลน้องคลาสตอบมาด้วยนะคะ
1: ค
0: นอื่นๆอยากตอบก็เชิญนะคะและตอนนี้ 17:49 โอ้โหตอนนี้แบบอยากให้เด็กๆพิมพ์ตอบมาอีกจังเลยเด็กๆจะฟังคำถามอีกไหมคะพระพันบอกใบ้ให้ว่าไม่ต้องไปสนใจอ๋อพี่แบนเขาตัดเสียงให้นะเอาเสียงสุดท้ายเนี่ยแหละค่ะนะคะแล้วเด็กๆจะเข้าใจชัดเจนว่าเป็นเสียงอะไรลองฟังดูก็ได้ค่ะ
1: 1 2 3ฟังเลยครับนะตอบได้เลยครับเป็นเด็กครับนี่แหละครับเสียงนี่แหละครับนะ
0: ค่ะพิมพ์มาได้ที่ LINE @jularadio นะคะ LINE @jularadio CHULARADIO ค่ะตอบมาเลยนะคะแล้วตอนนี้ก็17:50พระพันจะอ่านคำตอบไปเรื่อยๆนะคะ
1: ครับ
0: ใครอุ๊ยใครอยากตอบก็กรุณาพิมพ์คำตอบมาได้ที่ LINE @jularadio นะคะคนแรกพี่หมีก็คือน้องชีสเนี่ยเขาเดี๋ยวนะคะพระพันดูก่อนพี่หมีเนี่ยน้องชีสไม่ได้ตอบมาแต่ว่าเต้นระบำทำเพลงนะคะส่วนลุงโตก็บอกว่ายากจังเลยนะคะแต่ก็วาดรูปมาเป็นแบบนั่งพลิกหนังสือเขาตอบเหมือนน้องแคลเลยน้องแคลพลิกหนังสือแต่ละหน้านะคะเหมือนได้ใช้ลุงโตขานะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะลุงก็ยังกล้าตอบเลยเห็นไห
1: ม
0: ขณะลุงเป็นผู้ใหญ่นะตอบผิดตอบถูกก็ไม่รู้ละตอบมาขอบคุณคุณลุงนะคะน่ารักมากแล้วก็มีใครอีกค่ะแล้วก็มีน้องแคลร์ฉายานอนหลับตอบว่าเสียงลุงโตพลิกนิทานเล่มโปรดนั่นแน่ก่อนจะเผลอฉีกตรงปลายกระดาษโดยไม่รู้ตัวด้วยนะคงจะสนุกเกินเหตุแล้วก็ทำพอฉีกกระดาษโดยไม่รู้ตัวนะคะแล้วก็ทำมันขาดค่ะเป็นอย่างนี้ด้วยนะส่วนน้องคลาสฉายานอนดิ้นก็ตอบว่าเสียงฉีกกระดาษครับ
1: ครับ
0: อันนี้ตรงประเด็นนะคะก็สรุปนะคะมีใครอีกไหมคะ
1: ไม่มีแล้ว
0: ยังไม่มีนะคะเราพันเฉลยนะเสียงเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือเสียงฉีกกระดาษค่ะ
1: ครับ
0: ดังแควแควแควเลยนะคะ
1: ค
0: แล้วเขาทำทำไมคะเนาะอันนี้ก็คืออาจจะไม่ใช้แล้ว อะไรอย่างนี้นะคะเป็นเอกสารสำคัญนะคะซึ่งไม่อยากให้ใครรู
1: ้
0: นะคะ
1: ครับ
0: ก็ฉีกให้มันเป็นชิ้นเล็กๆใครจะได้อ่านไม่ได้นะคะและบางทีคนที่อารมณ์แบบโอ้โหนะฉีกแควก็มีนะคะ
1: แควเลยเนาะ
0: แต่ว่าอย่าลืมนะกระดาษนี่หายากนะ
1: ใช่เลยเน
0: า
1: ะ
0: ข้างหลัง
1: เพราะว่า
0: ข้างหลังมันยังขาวๆอยู่อย่าเพิ่งฉีกนะใช้งานก่อนนะคะ
1: ใช้ให้หมดก่อนนะทั้งสองด้านเลย
0: แล้วก็ฉีกนะคะก็สรุปว่าคำตอบคือฉีกกระดาษนะคะมาแล้วรางวัลค่ะเชิญค่ะเอาเงินแต่ผู้ยิ่งใหญ่ทุกท่านที่ตอบคำถามมานะคะขอบคุณมากที่ตอบคำถามมานะคะขอเขาบอกว่าน้องแคลร์พิมพ์ให้เป็นคนพิมพ์ให้น้องคลาสขอบคุณน้องแคลร์นะคะ
1: ครับ
0: เด็กๆค่ะยิ้มแย้มแก้มใสวันนี้ต้องขอโทษเด็กๆนะคะว่าระบบโทรศัพท์ขัดข้องมากเลยนะคะก็เลยยังแก้ไขไม่ได้ต้องขอโทษด้วยนะคะเอาไว้พรุ่งนี้นะคะก็คงจะดีขึ้นแล้วก็รายการยิ้มแย้มแก้มใสยังมีเวลาอยู่1นาที2นาทีพี่แมวจะทำอะไรให้เด็กๆฟังไหมคะ
1: ร้องเพลงนี้ดีกว่าหน้าฝนเจ้าตัวนี้ร้องกันจังเลย

0: ที่แรกนึกว่าแมวร้อง
1: อาก
0: าศตื่นอ่ะ
1: ครับ
0: ฝนตกใช่ไหมคะ
1: ใช่เลยครับ
0: สวัสดีค่ะยิ้มแย้มแก้มใสค่ะวันนี้ถึงแม้จะโทรศัพท์จะขัดข้องนะเด็กๆก็ยังอุตส่าห์พิมพ์ตอบมานะคะขอบคุณเด็กๆทุกคนนะคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังรายการอยู่นะคะจริงเตรียมเพลงจับมือตาจับมือยายไว
1: ้
0: กะว่าจะเอาใจคุณตาคุณยายที่บ้านแต่ว่าเอาไว้พรุ่งนี้ฟังนะคะแล้วก็รายการเด็กเราก็ไม่ลืมนะทุกคนในครอบครัวที่ฟังรายการอยู่ด้วยกันนะคะฟังกันได้ค่ะยิ้มแย้มแก้มใสท
1: ุ
0: กคนฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 5-6 โมงเย็นนะคะทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 เดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะคะรวมทั้งพี่แมวด้วยนะคะพี่แว่นด้วยแหละทุกคนด้วยละค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: รายการยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วค่ะ
3: เรื่องจำหมดปัญญาอีกแล้วเหรออ
4: ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
3: ยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
5: ไม่เป็นไรรายการยิ้มแย้มแก้มใสจะกลับมาใหม่ฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังเอง
3: พระเจ้าช่วยกล้วยทอดรายการยิ้มแย้มแก้มใสสนุกมากเลยครับ
6: มาติดตามความสนุกกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะ
7: ใครไม่มีวิทยุจะฟังผ่านแอปจุฬาวิดีโอพลัสก็ได้นะคะ
8: อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาฟังกันนะคะ

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีกับรายการจุฬาเดลี่
2: สวัสดีครับคุณอยู่กับผมธนกรวัสยานนท์และนี่คือจุฬาเดลี่รายการที่จะเสิร์ฟทุกความเคลื่อนไหวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีครับวันแรกของการพระราชทานปริญญาบัตรก็ผ่านไปแล้วและวันนี้ก็เป็นวันที่2ของการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของเหล่าบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยในช่วงเช้าและช่วงบ่ายที่หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งคณะที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้ประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์ในระดับปริญญาบัณฑิตคณะจิตวิทยาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีระดับบัณฑิตศึกษาในรอบเช้านะครับส่วนรอบบ่ายนั้นเป็นการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะอักษรศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขวิทยาลัยประชากรศาสตร์และวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครับเช่นเดียวกับเมื่อวานนี้เราก็ยังได้เห็นภาพของการร่วมแสดงความยินดีของคุณพ่อคุณแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาและเพื่อนๆกับความสำเร็จของบัณฑิตจากรั้วจามจุรีและก็ยังเป็นวันที่2ของการตั้งจุดจำหน่ายน้ำดื่มโดยนิสิตจุฬาที่พร้อมจะเสิร์ฟความชุ่มฉ่ำให้บัณฑิตและญาติญาติได้ชุ่มคอและก็ได้จิบน้ำให้หายเหนื่อยกันซึ่งรายได้จากการจำหน่ายน้ำดื่มของเหล่านิสิตนั้นก็จะนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมต่างของนิสิตญาติญาติของเหล่าบัณฑิตรวมถึงคุณผู้ฟังท่านใดที่ได้เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตก็สามารถไปร่วมอุดหนุนน้ำดื่มจากน้องๆนิสิตจุฬากันได้นะครับก็สามารถติดตามรายละเอียดของจุดตั้งร้านขายน้ำของนิสิตได้ที่เพจ Facebook CU Graduate ซึ่งเพจนี้นอกจากคุณผู้ฟังจะได้รู้แล้วว่าจุดตั้งร้านขายน้ำของนิสิตอยู่ที่จุดไหนบ้างคุณผู้ฟังก็ยังจะได้ติดตามรายละเอียดทุกอย่างของงานพระราชทานปริญญาบัตรที่จะเป็นประโยชน์ในการเดินทางมายังมหาวิทยาลัยในช่วงเวลานี้และในงานพระราชทานปริญญาบัตรทุกปีนั้นทางมหาวิทยาลัยก็ได้เปิดให้บัณฑิตสั่ง
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:23 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง

0: ีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
3: FM 88สายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หลายหน่วยงานเร่งระบายน้ำรับมือฝนระลอกใหม่วันที่ 4-6 ตุลาคมนี้หลังกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนทั่วไทยมีสภาพอากาศแปรปรวนประชาชนและผู้ประกอบการพอใจการเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายกองทัพปากีสถานปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ของจังหวัดเฮลมันทางตอนใต้ของอัฟกานิสถานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนช่วงวันที่4-6ตุลาคมนี้ทั่วทุกภาคเตรียมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนจากมวลอากาศเย็นที่แผ่เข้าปกคลุมอาจทำให้เกิดฝนตกหนักซ้ำในพื้นที่ประสบอุทกภัยเดิม
2: นายสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศและรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยแนวโน้มสภาพอากาศของไทยว่าในระยะนี้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกปริมาณฝนจะลดลงอย่างชัดเจนโดยจะมีฝนตกเพียงบางแห่งในช่วงบ่ายถึงค่ำและเคลื่อนตัวผ่านอย่างรวดเร็วไม่เกิดการสะสมขณะที่ภาคใต้ตอนล่างแม้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่แต่ยังไม่น่ากังวลเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมแต่ในช่วงวันที่4ตุลาคมเป็นต้นไปประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่สภาวะปลายฝนต้นหนาวเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้เกิดฝนฟ้าคะนองโดยภาคเหนือต้องเฝ้าระวังอันตรายจากน้ำป่าไหลหลากส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักเป็นพิเศษใน2จังหวัดคือจังหวัดนครราชสีมาและชัยภูมิจากนั้นในช่วงวันที่5-6ตุลาคมกลุ่มฝนจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคกลางภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกแม้ลักษณะฝนจะตกหนักเพียงวันเดียวแล้วเคลื่อนผ่านแต่เนื่องจากหลายพื้นที่ยังคงประสบอุทกภัยฝนระลอกใหม่อาจทำให้ระดับน้ำท่วมขังในพื้นที่เดิมเพิ่มสูงขึ้นจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่รับน้ำเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ต้นน้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักได้แก่จังหวัดพิษบูรณ์ลพบุรีและสระบุรีรวมถึงพื้นที่ฝั่งตะวันตกได้แก่จังหวัดสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีหลังจากนั้นช่วงวันที่7-8ตุลาคมกลุ่มฝนจึงจะเริ่มลดลงซึ่งขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามประกาศและการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดในระยะนี้นันนะคะแสนตุ้มรายงาน
1: ขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งผลักดันน้ำลงสู่อ่าวไทยและบริหารจัดการเชื่อมโยงเป็นรายลุ่มน้ำพร้อมปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเข้าทุ่งรับน้ำเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ
3: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าปัจจุบันสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นสูงสุดไม่เกิน 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับปริมาณน้ำหลากจากแม่น้ำสแกกรังมาสมทบอีกประมาณ 500-600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นกรมชลประทานได้เร่งผันน้ำเข้าระบบชลประทานฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเต็มศักยภาพจะส่งผลให้แม่น้ำท่าจีนมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งบางจุดขณะเดียวกันได้ผันน้ำเข้าทุ่งรับน้ำลุ่มต่ำที่เก็บเกี่ยวแล้วปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำที่อัตรา 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและต้องพิจารณาปรับแผนการระบายน้ำตามสถานการณ์โดยได้กำชับกรมชลประทานเตรียมแผนรองรับกรณีปรับเพิ่มการระบายเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดขณะที่เขื่อนภูมิพลได้งดการระบายน้ำชั่วคราวถึงวันนี้ส่วนเขื่อนสิริกิติ์ปรับลดการระบายเหลือวันละ7ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อช่วยหน่วงน้ำตอนบนไม่ให้ลงมาสมทบส่วนลุ่มน้ำป่าสักเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำร้อยละ109ของความจุเก็บกักจึงจำเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำป่าสักเป็นขั้นบันไดโดยจะปรับขึ้นจนถึงอัตราวันละ30ลูกบาศก์เมตรส่งผลให้เขื่อนพระราม6ต้องเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำตามด้วยด้านลุ่มน้ำแม่กลองเขื่อนวชิราลงกรณ์มีปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ99ของความจุเก็บกักเหลือพื้นที่รองรับน้ำอีกประมาณ123ล้านลูกบาศก์เมตรโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ปรับแผนการระบายน้ำเป็น42ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันจะไม่ส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่ท้ายเขื่อนคาดว่ายังคงควบคุมการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองไว้ได้ที่อัตราประมาณ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสำหรับลุ่มน้ำบางปะกงเขื่อนขุนด่านปราการชนมีปริมาณน้ำร้อยละ97ของความจุเก็บกัก และลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกเขื่อนประแสมีปริมาณน้ำร้อยละ105ของความจุเก็บกักจะต้องมีแผนการระบายที่เหมาะสมทั้งต่อการรักษาตัวเขื่อนและลดผลกระทบท้ายน้ำเลขาธิการสทนช.ย้ำว่าได้เน้นย้ำให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเพิ่มศักยภาพการสูบระบายน้ำออกจากทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วที่สุดรวมทั้งต้องเฝ้าระวังปัจจัยน้ำทะเลหนุนสูงช่วงต้นเดือนตุลาคมอาจเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำด้วยปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐบาลปรับระบบเตือนภัยเซลบอร์ดแคสต์บูรณาการข้อมูลและเครื่องมือกับหน่วยงานท้องถิ่นระดมทรัพยากรช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยและเดินหน้าประกันภัยน้ำท่วมครอบคลุม30ล้านครัวเรือน
4: นายวรสิทธิ์เรืองประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบกระทู้ถามของนายสุไลมานบือแตปีแนส.ส.พรรคประชาชาติเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการเตรียมความพร้อมรับมือในอนาคตเตือนระบุว่ารัฐบาลมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีการเตือนภัยแต่ยังจำเป็นต้องปรับรูปแบบการสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจง่ายขึ้นพร้อมผลักดันการใช้ระบบเซลล์บอร์ดแคสต์เพื่อแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ประสานข้อมูลกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อยืนยันระดับความเสี่ยงและขอบเขตพื้นที่ก่อนส่งสัญญาณเตือนภัยรวมทั้งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดทำบัญชีเครื่องจักรและอุปกรณ์ทั่วประเทศเพื่อให้สามารถระดมทรัพยากรจากพื้นที่ที่ไม่ประสบภัยเข้าไปช่วยเหลือพื้นที่ที่ขาดแคลนได้สำหรับ3พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้การแก้ปัญหาต้องดำเนินการในระดับลุ่มน้ำโดยมีแผนบริหารจัดการครอบคลุมลุ่มน้ำปัตตานีสายบุรีบางนาราและโกลกพร้อมเร่งรัดโครงการสำคัญในจังหวัดยะลาปัตตานีและนราธิวาสเช่นการปรับปรุงคันกั้นน้ำการพัฒนาคลองผันน้ำเลี่ยงเมืองยะลาและโครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองยะกังขณะที่ลุ่มน้ำสายบุรีมีแผนพัฒนารวมประมาณ173โครงการแบ่งเป็นระยะเร่งด่วนระยะกลางและระยะยาวซึ่งรัฐบาลประเมินว่าจะช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ได้มากกว่า 400,000 ไร่
5: ต่อไปเนี่ยเราก็จะมีบัญชีลิสต์อุปกรณ์ทั้งหมดที่ทุกพื้นที่มีนะครับเมื่อเกิดเหตุนะแล้วพื้นที่ใดพื้นที่นั้นเนี่ยไม่มีความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์เราก็จะสามารถที่จะรู้และสามารถที่จะระดมกำลังเครื่องจักรของท้องถิ่นต่างๆเนี่ยเข้าไปช่วยได
4: ้นายวรสิทธิ์กล่าวด้วยว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นโครงการประกันภัยน้ำท่วมซึ่งครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนโดยบ้านที่ถูกน้ำท่วมจะได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 10,000 บาทกรณีบ้านไม่ถูกน้ำท่วมแต่ถูกน้ำล้อมจนไม่สามารถดำรงชีวิตหรือประกอบอาชีพตามปกติเป็นเวลานานกว่า7วันจะได้รับ 10,000 บาทส่วนความเสียหายของบ้านมีวงเงินซ่อมแซมตามจริงสูงสุด 90,000 บาทขณะที่กรณีเสียชีวิตจากน้ำท่วมคุ้มครอง2ล้านบาทและกรณีทุพพลภาพคุ้มครอง 200,000 บาทโดยรัฐบาลมุ่งลดขั้นตอนการยื่นเอกสารและให้บริษัทประกันภัยดำเนินการประเมินและจ่ายเงินโดยตรงเพื่อให้การเยียวยารวดเร็วและทั่วถึงมากขึ้นชวิศาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันจะเร่งรัดโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยกรอบงบประมาณ 160,000 ล้านบาทระยะเวลา8ปีเพื่อลดความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลาง
6: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยกรอบงบประมาณ 160,000 ล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนโดยมีกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการรวม8ปีคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในช่วงกลางปี2570ส่วนพื้นที่ที่ต้องมีการเวนคืนที่ดินและย้ายที่อยู่อาศัยของประชาชนได้ประสานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เพื่อจัดสร้างที่อยู่อาศัยใหม่รองรับผู้ได้รับผลกระทบแล้ว
7: แผนการในขณะนี้ก็คือจะต้องรีบไปจัดทำ TOR ให้เรียบร้อยว่าจะให้ผู้รับเหมาที่มีคุณสมบัติอย่างไรบ้างแล้วก็แบ่งงานทั่วๆเพื่อจะได้รีบเร่งการก่อสร้างให้เสร็จโดยเร็วเพราะว่าโครงการของเขื่อนป่าสักและป่าสักอ่าวไทยเนี่ยจะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดอันนี้ทำเสร็จแล้วปัญหาเรื่องน้ำท่วมต่างๆที่เกิดจากการของแม่น้ำโขงกันหมดเลยครับเป็นโครงการที่ช่วยเหลืออย่างยั่งยืนครับ
6: ทั้งนี้โครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยคาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นในปี2577ซึ่งจากการศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสามารถลดความเสียหายจากอุทกภัยได้กว่า 16,900 ล้านบาทต่อปีลดพื้นที่น้ำท่วมได้ 3,480,000 ไร่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลาง ชวนันท์มาลีรายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันไม่ได้ยกเลิกโครงการแก้มลิงแต่บางพื้นที่มีข้อจำกัดและไม่คุ้มค่ากับการใช้งบประมาณจึงปรับเปลี่ยนแนวทางอื่นที่ใช้งบประมาณน้อยกว่าและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
8: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงกรณีข่าวการยกเลิกโครงการบึงรับน้ำหรือแก้มลิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยยืนยันว่าโครงการแก้มลิงเป็นหนึ่งในแนวคิดด้านการป้องกันน้ำท่วมที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้โดยมีแนวทางสำคัญ5เรื่องได้แก่การสร้างเขื่อนกั้นน้ำการทำทางลัดน้ำและอุโมงค์ระบายน้ำการปรับปรุงสภาพลำคลองการสร้างคันกั้นน้ำและการทำแก้มลิงโดยหลักการของแก้มลิงคือต้องมีพื้นที่สำหรับพักน้ำและมีทางเข้าออกที่สะดวกแต่พื้นที่ที่กรุงเทพมหานครเคยศึกษาอยู่หลายแห่งเมื่อปี2554พบข้อจำกัดด้านพื้นที่และระบบระบายน้ำเป็นพื้นที่ของเอกชนหากจะดำเนินการต้องเวงคืนพื้นที่และทำระบบนำน้ำเข้าออกเพิ่มเติมส่วนพื้นที่ที่มีประเด็นหากดำเนินโครงการรูปแบบเดิมจะใช้งบประมาณเวงคืนและพัฒนาระบบรวมประมาณ 11,000 ล้านบาท
9: เมื่อปี54เนี่ยหน่วยน้ำเนี่ยก็ได้มีการคิดโครงการเยอะแยะเลยเอาแนวแก้มลิงบางทีนี้ก็ลองเสนอแก้มลิงมา 6-7 พื้นที่นะนี่โครงการที่พูดถึงนี่เป็นที่คือบอร์ดเป็นพื้นที่ของเอกชนก็ระบบระบายน้ำเข้าออกก็ไม่ได้สะดวกแล้วพอเรามาคิดพิจารณาทางเทคนิคแล้วนี่นะมูลค่าที่ต้องไปเวงพื้นที่และทำระบบเสริมเนี่ยประมาณ 11,000 ล้านซึ่งผมว่าถ้าเกิดทำแนวคิดอื่นที่เช่นทำอุโมงค์หรือทำกับคลองเนี่ยมันใช้เงินน้อยกว่าและคุ้มค่ามากกว่า
8: ส่วนกรณีข้อกล่าวหาเรื่องการเอื้อประโยชน์ให้แก่เอกชนนายชัชชาติระบุว่าหากเอกชนมีความต้องการใช้แก้มลิงก็ต้องเวงคืนที่ดินกรุงเทพมหานครจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนสำหรับกรณีที่มีกระแสเรียกร้องให้ปลดออกจากตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั้นส่วนตัวเคารพทุกความเห็นของประชาชนโดยเรื่องตำแหน่งเป็นดุลยพินิจของนายกรัฐมนตรียืนยันไม่ท้อใจพร้อมเดินหน้าทำงานเต็มที่และสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นข้อสงสัยชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดลงทะเบียนเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านแอปทางรัฐวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ครอบคลุม65จังหวัดและกรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดแจ้งระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันพรุ่งนี้เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีครอบคลุมผู้ประสบภัยในพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยให้สิทธิ์ช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนครอบคลุมทั้งบ้านพักที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่าซึ่งผู้เช่าเป็นผู้รับเงินเยียวยาและที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านนอกจากนี้ผู้ประสบภัยยังสามารถยื่นเอกสารด้วยตนเองณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครโดยจะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบสำนักงานประกันสังคมแจ้งสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกันตนและนายจ้างที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม
10: นางนิยดาเสนีมโนมัยรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมและโฆษกสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าได้มอบหมายสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลงพื้นที่สำรวจสถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพร้อมประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนและนายจ้างอย่างต่อเนื่องกรณีสถานประกอบการได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจนจำเป็นต้องหยุดกิจการและไม่สามารถจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างได้ลูกจ้างสามารถใช้สิทธิ์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยเพื่อขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ50ของค่าจ้างรายวันสูงสุดไม่เกิน180วันเบื้องต้นมีสถานประกอบกิจการแจ้งใช้สิทธิ์แล้ว6แห่งรวมผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบ11รายส่วนผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39หากเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุจากสถานการณ์น้ำท่วมสามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมกรณีเจ็บป่วยรวมถึงกรณีป่วยโรคไตที่มีความจำเป็นต้องฟอกเลือดจากผลกระทบของน้ำท่วมสามารถขอรับการรักษาได้ทั้งสถานพยาบาลคู่ ญญากับสำนักงานประกันสังคมหรือสถานพยาบาลอื่นที่สะดวกและยื่นเอกสารเบิกเงินภายหลังได้ตามหลักเกณฑ์ไม่เกิน 2,000 บาทต่อครั้ง
11: เหตุผลประกอบการใดจำเป็นต้องปิดที่ทำงานนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการจ่ายค่าจ้างให้กับที่จ้างก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ในเรื่องของกรณีว่างงานสุดวิสัยได้โดยทางที่จ้างนะคะหรือบริษัทนะคะจะเป็นผู้รวบรวมแบบขอรับประโยชน์ทดแทนนะคะแล้วก็สามารถแจ้งกลับเข้ามาที่สำนักงานประกันสังคมผ่านระบบ e-service ได้
10: สำหรับผู้ประกันตนมาตรา40แม้ไม่มีสิทธิ์กรณีว่างงานเหตุสุดวิสัยแต่หากเจ็บป่วยและแพทย์มีคำสั่งให้หยุดพักรักษาตัวสามารถยื่นขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีผู้ป่วยนอกจะได้รับเงินทดแทนวันละ200บาทไม่เกิน30วันต่อปีรวมถึงกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยทายาทสามารถขอรับเงินค่าทำศพได้ตามสิทธิ์หากมีข้อสงสัยสอบถามผ่านสายด่วน1506กด1ตลอด24ชั่วโมงนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ภาคเอกชนประเมินสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 20,000 ล้านบาทและคาดว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ระยะที่2จะช่วยให้ GDP ปีนี้ขยายตัวที่ร้อยละ2
12: นายสุทธิชัยคุ้มวรชัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหัวหน้าฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ Innovest X จำกัดเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในระยะสั้นโดยประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจประมาณ 20,000 ล้านบาทและกระทบต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ประมาณร้อยละ 0.11 แต่หากสถานการณ์คลี่คลายได้ตามที่คาดผลกระทบจะไม่รุนแรงและไม่ยืดเยื้อขณะที่โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ระยะที่2จะช่วยพยุงเศรษฐกิจและชดเชยผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวได้ประมาณร้อยละ2ส่วนในไตรมาส4คาดว่าจะมีแรงฟื้นตัวจากกิจกรรมซ่อมแซมและก่อสร้างหลังน้ำลดสำหรับภาคการท่องเที่ยวแม้สถานการณ์น้ำท่วมอาจส่งผลให้มีการยกเลิกการจองที่พักและการเดินทางบางส่วนแต่ผู้ที่วางแผนเดินทางไว้แล้วส่วนใหญ่ยังมีแนวโน้มเดินทางตามแผนจึงประเมินว่าผลกระทบต่อจำนวนนักท่องเที่ยวจะไม่มากนัก
13: สำหรับเรื่องของประเด็นน้ำท่วมนะครับเราประเมินผลกระทบกับเศรษฐกิจเนี่ยประมาณสักถึงประมาณสัก 20,000 ล้านนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะชดเชยได้ด้วยตัวไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ดังนั้นผลกระทบเรื่องของตัว GDP ปีนี้เรายังคงมองว่าน่าจะโตได้ประมาณสัก 2% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดฝนเริ่มดีขึ้นนะครับภาพของตัวการระบายเนี่ยทำได้ดีขึ้นก็น่าที่จะทำให้สถานการณ์เนี่ยเริ่มมีความคลี่คลายลง
12: ขณะที่นายสิทธิชัยดวงรัตนฉายาหัวหน้ากลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ Innovest X จำกัดกล่าวว่าไทยอาจเผชิญปัญหาน้ำแล้งหลังมีการระบายน้ำออกไปจำนวนมากซึ่งอาจกระทบต่อภาคการเกษตรทั้งอ้อยปาล์มยางพาราและข้าวจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำในระยะยาวปุริมปราศภาภาครายงาน
1: ขณะที่ประชาชนและผู้ประกอบการแสดงความพอใจหลังรัฐบาลเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยเพิ่มยอดขายและลดภาระค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี
14: บรรยากาศการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสย่านมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยหลังรัฐบาลมีมาตรการขยายระยะเวลาโครงการออกไปอีก2เดือนวงเงิน 1,000 บาทพบว่าเป็นไปอย่างคึกคักโดยนางสาวธนัญชนกตั้งเปลี่ยนนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าตั้งแต่เข้าร่วมโครงการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะค่าอาหารและของใช้ในชีวิตประจำวันทำให้มีเงินเหลือเอาไปใช้จ่ายในส่วนอื่นได้เพิ่มเติมซึ่งหากจบโครงการก็อยากให้รัฐบาลมีมาตรการในลักษณะนี้ออกมาอีกเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
15: รู้สึกโอเคขึ้นค่ะเพราะว่าเดือนที่แล้วใช้หมดเร็วเกินเดือนนี้ก็เหมือนได้ต่อชีวิตมาอีกช่วยได้เยอะอยู่ค่ะเพราะว่าปกติสแกนข้าวครั้งหนึ่งมันก็แพงพอได้โครงการนี้เข้ามาช่วยแล้วมันประหยัดเข้าไปได้อีกค่ะ
14: ด้านนางสาวการที่มาช่อสมผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสกล่าวว่าตั้งแต่มีโครงการยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดประมาณร้อยละ40เพราะลูกค้าหลักเป็นนักศึกษาและข้าราชการนอกจากนี้ยังได้ลูกค้ากลุ่มใหม่ทำให้การใช้สิทธิ์คึกคักและลูกค้ากล้าตัดสินใจซื้อสินค้าเป็นชุดใหญ่หรือซื้อเพิ่มมากขึ้นการที่รัฐบาลขยายเวลาเพิ่มให้อีก2เดือนถือว่าเป็นเรื่องที่ดี
16: ดีค่ะเพิ่มยอดขายจากเดิมที่ยอดขายไม่ค่อยดีก็เพิ่มขึ้นก็เพิ่มประมาณ 40% ค่ะเป็นลูกค้ากลุ่มนักศึกษาแล้วก็ราชการ
14: สำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2กำหนดให้ใช้จ่ายตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนภายใต้วงเงิน 1,000 บาทรับช่วยจ่ายร้อยละ60ไม่เกินวันละ200บาทโดยไม่สามารถถอนเงินหรือรับแลกเป็นเงินสดได้หลังที่กาชิตาโลรายงาน
17: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
18: ัฐบาลย้ำการเบิกจ่ายค่าป่วยการอสมเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23มีนาคม2564ซึ่งกำหนดให้งบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับจ่ายค่าป่วยการอสมอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขโดยให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นหน่วยงานเสนอตั้งงบประมาณและรับผิดชอบการบริหารจัดการซึ่งการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการอสมมีกรอบระเบียบกฎหมายรองรับโดยเฉพาะเพื่อความรัดกุมถูกต้องโปร่งใสและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศขอพี่น้องอสมอย่ากังวลถึงแม้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะได้รับการถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วพี่น้องอสมยังคงบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานบริการปฐมภูมิทุกสังกัดเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างไร้รอยต่อสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
19: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
20: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายซาบีฮุลเลาะห์มูจาฮิดโฆษกรัฐบาลอัฟกานิสถานซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองกลุ่มตอลิบานออกแถลงการผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่กล่าวหาว่ากองทัพปากีสถานดำเนินปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ของจังหวัดเฮลมันทางตอนใต้ของอัฟกานิสถานซึ่งมีพรมแดนติดกับปากีสถานในวันนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก11รายนอกจากนี้ยังพบว่าอาคารบ้านเรือนจำนวน3หลังได้รับความเสียหายจากการโจมตีในครั้งนี้ด้านกระทรวงสารสนเทศปากีสถานอ้างว่าปฏิบัติการโจมตีดังกล่าวของกองทัพปากีสถานมุ่งเป้าไปยังแหล่งกบดานของกลุ่มก่อการร้ายที่อยู่ในอัฟกานิสถานซึ่งทำให้ผู้ก่อการร้ายเสียชีวิตอย่างน้อย22รายและอาวุธยุทโธปกรณ์ถูกทำลายเป็นจำนวนมากนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียออกแถลงการยกย่องนายสมิธมัชชากัปตันชาวอินเดียของเครื่องบินโดยสารสายการบินฟลายดูไบเที่ยวบิน FZ1073จากนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลหลังกัปตันเครื่องบินรายนี้ขัดขวางไม่ให้ผู้ช่วยนักบินผู้ช่วยก่อเหตุโศกนาฏกรรมด้วยการจงใจทำให้เครื่องบินตกเมื่อวันพุธที่ผ่านมาส่งผลให้ผู้โดยสารทั้ง174คนปลอดภัยพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีอินเดียยังขอภาวนาให้นายมัชชาฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บโดยเร็วและมีสุขภาพแข็งแรงขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าเขาได้หารือทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดเครื่องบินโดยสารของสายการบินฟลายดูไบโดยผู้นำสหรัฐเชื่อว่านักบินผู้ช่วยของเครื่องบินลำดังกล่าวอาจเป็นผู้ก่อการร้ายต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งช่วงวันที่4-7ตุลาคม2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นจะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงสำหรับชาวเรือทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนอง พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณกาญจนบุรีราชบุรีลบบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:56 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.83 เซนติเมตรและเวลา 20:09 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.97 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 46 เซนติเมตรและเวลา 15:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.44 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
20: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:23 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังไมค์เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: นักสื่อเสียงสุขภาวะร่วมสร้างสุขภาพดีทั่วไทยในรายการสุขภาพดีดีสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.
2: มาแล้วค่ะกับรายการสุขภาพดีดีนะคะกับพี่มีรัศมีมณีนินค่ะก็เป็นรายการที่มาพร้อมกับคุณหมอแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้คำอธิบายแนะแนวทางให้แนวคิดนะคะในการที่เราจะได้เข้าใจว่าการมีสุขภาพดีดีแบบนี้เนี่ยมันต้องทำยังไงบ้างบางเรื่องบางทีก็อาจจะเป็นเรื่องที่เรารู้อยู่แล้วแต่บางเรื่องบางทีมันก็อาจจะแบบเป็นสิ่งที่เราเข้าใจผิดก็อาจจะเป็นได้นะคะมาวันนี้ค่ะพี่หมีมาพร้อมกับประเด็นที่หลายคนอาจจะเคยสงสัยว่าทำงานเหงื่อท่วมทั้งวันทำไมหมอเนี่ยยังสั่งให้ออกกำลังอีกฮะหลายคนอาจจะไม่เข้าใจเนาะทำงานหนักขนาดนี้แล้วยังจะสั่งให้ออกกำลังอีกมันเป็นเพราะอะไรไอ้ขั้นจะถามหมอแม้บางทีหมอก็ไม่ค่อยมีเวลาเนาะหมอก็แบบคนไข้เยอะแล้วโดยชีวิตประจำวันเนี่ยบางคนที่สงสัยก็อาจจะถามหมอเนาะว่าหมอผมเนี่ยทำงานทั้งวันนะผมนี่ก็เดินขายของยกของกวาดบ้านทำงานจนเหงื่อท่วมบางคนก็บอกว่าโอ้ยร่างกายมันก็เหนื่อยอยู่แล้วแล้วทำไมหมอยังบอกให้ออกกำลังกายอีกมันน่าจะเป็นออกกำลังกายในตัวไม่ได้เหรอคือปัจจุบันมันออกกำลังกายอยู่แล้วอะแต่อันนี้พี่หมีคิดว่าอาจจะเป็นคำถามที่คุณหมอได้ยินบ่อยเนาะกับความสงสัยของพ่อแม่พี่น้องหลายคนเพราะในความเข้าใจของคนไข้หลายคนเนาะว่าเหงื่อออกเท่ากับออกกำลังกายเหนื่อยเท่ากับร่างกายแข็งแรงแต่จริงๆแล้วมันเป็นยังไงกันแน่วันนี้เราได้รับเกียรติอีกครั้งนะคะจากนายแพทย์ปฐมพงษ์ภักดีคุณหมอเกมค่ะนายแพทย์ชำนาญการด้านเวชกรรมป้องกันสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาทและผู้อำนวยการโรงพยาบาลหันคานะคะชวนคุณหมอเกมมาร่วมพูดคุยเรื่องของการออกกำลังกายกับการใช้ชีวิตกันอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอเกมค่ะ
3: ครับสวัสดีครับพี่หมีครับผมนายแพทย์ปฐมพงษ์ภักดีครับหมอเกมครับ
2: คุณหมอคะที่พี่หมีบ่นไปตั้งแต่ตอนแรกไม่ใช่บ่นหรอก
3: คร
2: ับ สะท้อนคำบ่นเนาะของพ่อแม่พี่น้องหลายคนที่บอกว่าทำงานเหงื่อท่วมทั้งวันทำไมยังต้องให้ออกกำลังกายอีกก็เลยอยากจะให้คุณหมอค่ะช่วยอธิบายให้มันแบบชัดเจนจำแจ้งหน่อยได้ไหมคะว่าทำงานใช้แรงกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพไอ้สองอย่างนี้เนี่ยตกลงมันแตกต่างกันยังไงคะคุณหมอ
3: ครับก็จริงๆเราอาจจะรู้สึกเนาะเหมือนว่าเอ๊ะเราก็ทำงานทั้งวันเอ๊ะเราเป็นแม่ค้ายืนขายของวันหนึ่งเป็น10ชั่วโมงเลยนะหมอเดินไปเดินมาขายของนะครับหรือว่าเอ๊ะเราทำงานยกของแบกของแบกปูนทั้งวันเลยเหงื่อออกทั้งวันเลยคุณหมอยังอยากจะให้เราออกกำลังกายอีกหรือก็จริงๆต้องเรียนท่านผู้ฟังแล้วก็พี่หมีอย่างนี้ครับว่า การใช้แรงเพื่อการทำงานกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนะครับมันจะมีสิ่งที่คล้ายกันก็คือแน่นอนแหละเหงื่อออกเหนื่อยเหมือนกันนะครับแต่จริงๆเนี่ยเป้าหมายแล้วก็ผลต่อร่างกายเนี่ยมันจะต่างกันครับพี่หมีการทำงานใช้แรงที่เราทำกันอยู่ทุกวันเนี่ยครับร่างกายเนี่ยเราก็จะทำงานเป็นบางส่วนนะครับร่างกายเคลื่อนไหวเพื่อให้งานเสร็จนะครับเช่นเดินไปหยิบของเดินไปแป๊บเดียว10เมตร20เมตรหยิบของแล้วก็ทำท่าเดิมๆอยู่ทั้งวันเช่นยืนทั้งวันก้มทั้งวันยกของหนักทั้งวันนะครับหรือการใช้กล้ามเนื้อเฉพาะส่วนเนี่ยมันจะทำให้เกิดความล้าแล้วก็การบาดเจ็บสะสมแต่ไม่ได้ทำให้หัวใจนะครับทำงานในการที่จะสูบฉีดเลือดแล้วก็สามารถที่จะช่วยลดในเรื่องของไขมันต่างๆที่เป็นผลเสียของร่างกายได้มันจะต่างกับการออกกำลังกายที่เราตั้งใจจะออกกำลังกายหรือการเคลื่อนไหวที่เราจงใจเพื่อที่จะทำให้หัวใจปอดนะครับกล้ามเนื้อหรือหลอดเลือดเนี่ยเราแข็งแรงขึ้นนะครับก็อันนี้มันจะมีการระดับที่เหมาะสมนะครับมีการช่วยอบอุ่นร่างกายการผ่อนคลายอะไรพวกนี้นะครับสิ่งที่มันเหนื่อยเหมือนกันแต่การทำงานเนี่ยถ้าเราไม่สามารถทำให้หัวใจหรือหลอดเลือดเนี่ยทำงานตามเป้าหมายที่เรากำหนดไว้เนี่ยก็อาจจะไม่สามารถที่จะทำให้ลดพวกไขมันต่างๆได้นะครับจริงๆเนี่ยทางการแพทย์หรือว่าทางองค์การอนามัยโลกรวมถึงสสส.เนาะเขาอยากให้เรานะครับก็คือคนทั่วๆไปเนี่ยมีกิจกรรมทางกายนะครับในระดับปานกลางเนี่ยอย่างน้อยเนี่ย150นาทีต่อสัปดาห์นะครับหรือคิดง่ายๆก็คือเป็นวันละ30นาทีครึ่งชั่วโมงเนี่ยแหละครับน้องพี่มี5วันต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็อาจจะมีการฝึกกล้ามเนื้อเพิ่มเติมอย่างน้อย2วันนะครับเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคความดันหรือว่าโรคติดต่อไม่เลื้อรังนะครับต่างๆนะครับการที่เราออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเนี่ยเราไม่ถึงขนาดจะต้องไปวิ่งมาราธอนไปวิ่งกลับไปถึงเป็นนักกีฬาอะไรพวกนี้นะครับเราสามารถปรับให้เข้ากับวิถีชีวิตประจำวันของเราก็ได้ครับพี่มี
2: อืมค่ะแล้วที่บอกว่ากล้ามเนื้อสำคัญมากโดยเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุอันนี้มันเป็นยังไงคะ
3: ก็จริงๆเนี่ยตัวของกล้ามเนื้อของเราเนี่ยครับก็จะมีอยู่ทุกส่วนของร่างกายครับกล้ามเนื้อต่างๆพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเคลื่อนไหวอะไรพวกนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากล้ามเนื้อแข็งแรงเนี่ยมันก็จะทำให้หนึ่งการเผาผลาญระบบร่างกายเราดีนะครับระบบหัวใจระบบหลอดเลือดต่างๆเนี่ยก็จะสูบฉีดได้ดีก็จะลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆที่จะทำให้เราป่วยหรือไม่สบายพวกนี้ได้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะออกกำลังกายเพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อหรือเพิ่มการบีบของหัวใจอะไรพวกนี้ครับก็จะต้องมีความแรงในระดับหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเราจะคิดจากอัตราการเต้นของหัวใจครับพี่หมี
2: ค่ะ
3: ครับก็ในส่วนของอัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยมันจะมีโซนถ้าเราเป็นนักกีฬาเนี่ยก็จะมีโซน1โซน2โซน3โซน4โซน5นะครับจริงๆเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องรู้ลึกถึงขนาดนั้นก็ได้ครับพี่หมีก็มันจะต้องมีการเต้นของหัวใจที่เหมาะสมในระดับนึงนะครับเนาะจริงๆเนี่ยมันจะมีวิธีคำนวณเราสามารถหาใน Google ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นที่เขาแนะนำเนี่ยอัตราการเต้นของหัวใจขณะออกกำลังกายที่เหมาะสมเนี่ยก็คือควรจะเป็นครึ่งหนึ่งหรือ 80% ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดครับพี่หมีแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดของแต่ละคนเป็นเท่าไหร
2: ่
3: เราจะใช้เลข220ครับพี่หมีลบอายุของเราเช่นเราอายุ40นะครับก็อัตราสูงสุดของหัวใจเราก็คือ180ครั้งต่อนาทีถ้าเราอยากได้ให้แบบสามารถแข็งแรงก็สักครึ่งนึงนะครับเราเดินหรือออกกำลังกายอะไรพวกนี้ให้อัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยเมื่อสักครู่เนาะผมแจ้งไปว่า180เนาะถ้าอายุ40เนี่ยอัตราการเต้นของหัวใจเนี่ย180ที่สูงที่สุดถ้าครึ่งนึงก็อยู่ที่ประมาณ90หรือมากกว่านั้นนิดนึงครับประมาณ120 90ถึง120ประมาณนี้ครับที่ดีที่ทำให้เราสามารถได้ผลจากการออกกำลังกายได้ครับ
2: อืมค่ะเพราะฉะนั้นกับการที่เราทำงานหนักอยู่แล้วแล้วก็เหนื่อยอยู่แล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะทดแทนการออกกำลังกายเพื่อที่จะทำให้ระบบต่างๆในร่างกายมันทำงานด้วยดีแล้วอย่างนี้นะคะอันนี้ต้องถามคุณหมอเพื่อที่จะเจาะลึกในรายละเอียดเหมือนอย่างตอนที่แล้วว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้เนี่ยกับการใช้ชีวิตประจำวันเนาะอย่างเช่นเราควรที่จะออกกำลังกายยังไงบ้างกับการใช้ชีวิตประจำวันโดยเฉพาะคนที่อายุประมาณ40อัพก็แล้วกันคุณหมอแล้วก็อาจจะมีปัญหา เรื่องของอ้วนลงพุงหรือบางทีก็น้ำตาลสูงหมอทักมาน้ำตาลสูงบางคนก็เนี่ยความดันก็สูงหมอก็ให้ยามาอะไรแบบนี้ค่ะกลางๆที่แบบโอเคไม่ยากจนเกินไปเพราะที่ผ่านมาบางคนอาจจะบอกฉันไม่เคยออกกำลังกายอะแล้วยังไงแล้วเนี่ยต้องทำงานหนักอยู่แล้วแล้วจะเอาเวลาที่ไหนไปออกโอ้ยนึกไม่ออกเลยยังไงดีคะคุณหมอ
3: ครับจริงๆเนี่ยเราสามารถปรับให้เข้ากับพฤติกรรมในแต่ละวันของเราก็ได้นะครับก็อย่างที่เรียนไปว่าวันนึงเนี่ยเราควรจะออกกำลังกายสักครึ่งชั่วโมงนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นสสเนี่ยเองก็เคยแนะนำอย่างเช่นการแกว่งแขนพี่หมีเนาะเรายืนทางขาในให้พอดีกับหัวไหล่แล้วก็แกว่งแขนไปข้างหน้าข้างหลังนะครับประมาณ10นาทีนะครับวันหนึ่ง3ครั้ง30นาทีอันนี้เนี่ยเราสามารถทำในระหว่างที่เรามีกิจกรรมอื่นๆทำได้นะครับหรือเราสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เราทำได้เช่นเราจอดรถไกลขึ้นเพื่อที่เราจะมีโอกาสได้เดินเนาะเราไปที่ทำงานสมมติอยู่ในเมืองนะครับอยู่เป็นที่ทำงานเนี่ยที่จอดรถเคยจอดห่างประมาณแค่10เมตร20เมตรก็เดินถึงที่ทำงานแล้วก็อาจจะไกลขึ้นนะครับเนาะสัก50เมตร60เมตร100เมตรนะครับแล้วก็เดินไปเนาะหรือเราอยู่ชั้น2ชั้น3เนี่ยโดยใช้ลิฟต์ก็อาจจะเปลี่ยนมาเป็นในเรื่องของการขึ้นบันไดนะครับเพื่อทดแทนการใช้ลิฟต์ได้ในกรณีที่ไหวนะครับจริงๆเนี่ยการขึ้นบันไดในผู้สูงอายุหรือคนที่มีน้ำหนักตัวเยอะๆเนี่ยก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงแต่สำหรับคนที่ไหวเนี่ยการขึ้นบันไดก็จะสามารถช่วยในเรื่องของการออกกำลังกายได้นะครับเนาะหรือเราสามารถยืดเส้นยืดสายนะครับเช่นฝึกกล้ามเนื้ออย่างเราเคยอยู่หน้าจอตั้งทำงานนานๆเนี่ยอาจจะต้องครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงเนี่ยจะต้องลุกออกมาเพื่อยืดเส้นยืดสายเดินไปเดินมาสัก 2-3 นาที5นาทีนะครับไม่ได้นั่งอยู่กับหน้าจออยู่ตลอดนะครับหรือว่าลุกจากเก้าอี้มาลุกนั่งลุกนั่งประมาณ 10-15 ครั้งนะครับก็จะสามารถทำได้นะครับแล้วก็ในช่วงเย็นๆถ้าเราเลิกงานแล้วเนี่ยอาจจะมีการเดินช้าๆนะครับรอบบริเวณบ้านรอบหมู่บ้านไปเดินคุยกับคนนู้นคนนี้ให้ได้ประมาณสัก15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงพวกนี้เนี่ยก็จะช่วยทำให้เราสามารถออกกำลังกายได้พอเรามีการออกกำลังกายอยู่เรื่อยๆนะครับพี่หมีเนาะมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่ามีร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเราก็จะอยากออกกำลังกายเพิ่มขึ้นครับพี่หมี
2: ฟังดูแล้วนี่มันก็ไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรเลยเนาะคุณหมอบอกว่าให้เดินช้าๆเดินตอนเย็นๆเดินไปคุยไปแต่ข้อสำคัญก็คือว่าทำอย่างสม่ำเสมอไม่ได้เหนื่อยอะไรเลยอ่ะ
3: น
2: ี่
3: เป็นหัวใจสำคัญเลยครับในเรื่องของความสม่ำเสมอของการออกกำลังกายครับพี่หมี
2: แล้วถ้าเกิดว่าพ่อแม่พี่น้องบางท่านอาจจะบอกว่าฉันเนี่ยชอบไปออกกำลังกายกับเพื่อนๆไปเต้นแอโรบิกด้วยกันเนี่ยก็อาทิตย์นึงก็ไปเกือบทุกวันถ้ามีเวลาก็ไปแหละไหวไหมครับคุณหมอได้ไหม
3: ดีเลยครับถ้าเราสามารถทำให้มันเป็นเหมือนกิจวัตรประจำวันที่เราทำนะครับอย่างเช่นมีการออกกำลังกายสิ่งแรกที่เราจะได้คือสุขภาพของเราเองครับพี่หมีครับเนาะอันที่สองก็คือมันจะทำให้เรานอนหลับได้ง่ายขึ้นเวลาเราออกกำลังกายพอเรานอนหลับมากขึ้นเราก็จะมีความเตรียมพร้อมความกระปี้กระเป๋ามากขึ้นแล้วยิ่งถ้าเป็นการออกกำลังกายร่วมกับคนอื่นนะครับเราก็จะมีในเรื่องของปฏิสัมพันธ์เพิ่มขึ้นนะครับก็จะทำให้ภาพรวมในเรื่องของการดูแลสุขภาพทั้งสุขภาพกายและก็สุขภาพใจเนี่ยเป็นในสิ่งที่ดีนะครับสามารถมีทำกิจกรรมร่วมกันได้นะครับก็จริงๆเนี่ยเราแต่ละคนเนี่ยมีกิจกรรมที่ต้องเลือกให้เหมาะกับแต่ละคนครับพี่หมีเราอาจจะไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะต้องเต้นแอโรบิกชั่วโมงครึ่งไปเต้นแอโรบิกที่เขาเต้นกันแรงๆตามสวนลุมตามอะไรพวกนี้ที่เขาเต้นกันเราอาจจะไม่ต้องตามเขาก็ได้
2: ถ้าญาติเยอะตามไม่ทัน
3: อาจจะแบบถ้าครูข้างบนเต้นโอ้ถ้ายากมากเลยขยับตัวบ้างแต่อย่างน้อยเนี่ยอยากให้สร้างพฤติกรรมหรือนิสัยในเรื่องของการออกกำลังกายครับแล้วก็อยากให้ลองดูว่าสิ่งที่เหมาะสมกับเราความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
2: ครับ
3: ก็ถ้าเราสามารถดูได้ตรงไหนที่เราโอเคถูกทางเนี่ยมันก็จะทำให้เราทำอย่างต่อเนื่องอย่างที่พี่หมีบอกเมื่อสักครู่ครับว่าสิ่งสำคัญเลยก็คือหนึ่งต้องสม่ำเสมอด้วยครับ
2: ค่ะแล้วก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องเต้นถูกต้องสวยงามเสมอไปเนาะเพราะเวลาพี่หมีไปเต้นแอโรบิกอ่ะเคยตามเพื่อนไปเต้นปรากฏว่าพี่หมีก็งงๆอ่ะพอชักเพิ่มจังหวะท่าเริ่มยากเอาละสิเริ่มหันซ้ายหันขวาเริ่มมือไม่ถูกขาไม่ถูกแต่จริงๆนะคือจริงๆอ่ะมันมีหลายคนมากเลยอ่ะ พี่ก็เต้นตามไม่ค่อยได้แต่เขาไม่ได้ต้องการที่จะให้ทุกคนเต้นเหมือนกันเราก็เต้นได้ตามเขาไปแค่นี้ก็สนุกแล้วอะเราก็เต้นตามจังหวะของเราแล้วก็เอาท่าที่ครูบอกเนี่ยมาเป็นแนวแค่นั้นเองแล้วเดี๋ยวพอไปนะคุณหมอไปเดี๋ยวมันก็จะได้เองแหละแล้วก็สนุกด้วย
3: ใช่ครับจริงๆในปัจจุบันนะครับทางการแพทย์เราเนี่ยจะมีหลักในการดูแลสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกกำลังกายอาหารอะไรพวกนี้ครับเขาจะเรียกว่าเป็นหลักเวชศาสตร์วิถีชีวิตครับพี่หมีย
2: ังไงคะ
3: หลักเวชศาสตร์วิถีชีวิตเนี่ยก็คือเราจะมี6 เสาหลักก็คือ6อย่างที่เราอยากให้โดยทั่วไปนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นคุณหมอก็ได้หรือใครก็ได้ครับเนี่ยเราอยากให้มีพฤติกรรมที่ปรับเปลี่ยนในเรื่องของการดูแล6อย่างนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาสุขภาพนะครับอย่างเช่น1ในเรื่องของออกกำลังกายเมื่อสักครู่นะผมบอกไปแล้วว่าอย่างน้อยต้องมี30นาทีต่อวันนะครับ5ครั้งต่อสัปดาห์5วันต่อสัปดาห์พวกนี้จะทำให้ระบบหัวใจปอดทำงานได้ดีขึ้นควบคุมระดับน้ำตาลไขมันในเลือดได้ดีเนาะแล้วก็ลดความเสี่ยงโรคติดต่อไม่เลื้อรังเช่นเบาหวานความดันได้นะครับอันนี้อที่1ก็คือออกกำลังกายอันที่2ก็คืออาหารครับพี่หมีในส่วนของอาหารการลดอาหารที่เป็นอาหารพวกอาหารถ้าภาษาอังกฤษก็เรียกจังฟู้ดภาษาไทยเรียกอาหารขย
2: ะ
3: พวกนี้ครับพวกรสน้ำหวานชากาแฟน้ำมันลมนะครับเครื่องดื่มหวานๆพวกนี้เนี่ยก็จะช่วยทำให้เราสุขภาพดีขึ้นนะครับอันนั้นอันที่สองก็คือในเรื่องของอาหารอันที่สามก็คือในเรื่องของการนอนครับพี่หมีการนอนที่อย่างมีประสิทธิภาพหลับพักผ่อนให้เพียงพอ7-8ชั่วโมงต่อวันนะครับแล้วก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพดีขึ้นได้ครับแล้วก็อันที่สี่ก็จะเป็นในเรื่องของการจัดการความเครียดครับความเครียดเนี่ยเป็นภัยเงียบมากนะครับพี่หมีที่ทำให้คนในปัจจุบันเนี่ยมีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเร่งรีบในการทำงานความเครียดจากสิ่งต่างๆที่ลุมเร้าสภาพเศรษฐกิจสภาพหลายๆอย่างสภาพแวดล้อมหลายๆอย่างเนี่ยทำให้เรามีความเครียดง่ายขึ้นพอมีความเครียดง่ายขึ้นเนี่ยโอกาสในการที่เราจะเกิดโรคอื่นๆตามมามันก็จะเพิ่มขึ้นครับพี่หมีแล้วก็การจะทำกิจกรรมต่างๆถ้าเราเกิดภาวะเครียดแล้วเราอาจจะไม่ค่อยอยากทำสิ่งต่างๆมากขึ้นมันก็จะทำให้สิ่งต่างๆแย่ลงแล้วเราต้องมีการจัดการความเครียดนะครับอย่างบางคนอาจจะนับถือศาสนาพุทธอาจจะมีในเรื่องของการทำสมาธิไม่ถึงมีการทำสมาธิการเดินลักษณะที่อยู่กับตัวเองจดจ่อกับลมหายใจตัวเองพวกนี้นะครับหรือฟังเพลงหรือทำกิจกรรมต่างๆที่เป็นเหมือนสิ่งที่แต่ละคนรู้สึกว่ามันทำให้เราบริหารจัดการความเครียดได้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับอันนั้นเป็นอย่างที่4เนาะในเมื่อกี้มีอาหารออกกำลังกายการนอนหลับการจัดการความเครียดนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือในเรื่องของการลดพฤติกรรมหรือเลิกพฤติกรรมที่เป็นพฤติกรรมเสี่ยงครับพี่หมียกตัวอย่างเช่นการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์การสูบบุหรี่พวกนี้นะครับสารต่างๆที่จะทำให้ร่างกายเราเสื่อมถอยลงนะครับหรือว่าพฤติกรรมที่เรียกพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งนะครับก็อยู่แต่หน้าจอไม่ได้มีการออกกำลังกายอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายที่สำคัญเลยก็คือในเรื่องของการสร้างสัมพันธ์ที่ดีพอดีที่พูดถึง6อย่างเนี่ยอย่างที่พี่หมีเรียนยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นะครับเราไปออกกำลังกายเต้นแอโรบิกเนี่ยหนึ่งเราดูออกกำลังกายได้นะครับเรามีการจัดการความเครียดได
2: ้
3: เรามีการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง
2: ได้เพื่อนด้วยได้คุยกับเพื่อนเมากับเพื่อน
3: ครับก็ณปัจจุบันเนี่ยมันจะมีหลักอย่างน้อยก็6อย่าง
2: ครับ
3: ก็ในแต่ละตำราก็จะมีคำพูดที่แตกต่างกันไปแต่ส่วนใหญ่ก็จะรวมๆอยู่ใน6อย่างนี่แหละครับพี่หมี
2: ค่ะทีนี้ในเรื่องของอุปสรรคของการออกกำลังกายเนาะคือคนที่คิดว่าฉันจะออกกำลังกายเนี่ยบางทีมันมีอุปสรรคหลายอันเหลือเกินบางคนก็บอกโอ้ฉันอะออกกำลังกายลำบากมั้งเพราะว่าฉันเคยมีปัญหาเรื่องหัวใจความดันฉันก็สูงไขมันฉันก็สูงแล้วฉันก็เป็นเข่าเสื่อมอะไรแบบเนี้ยแข้งขาฉันก็ไม่ค่อยดีแล้วหมอจะให้ฉันออกกำลังกายยังไงเล่าถ้าเจอแบบนี้คุณหมอจะแนะนำยังไงดีคะสำหรับคนที่มีโรคประจำตัวหรือว่ามีอาการแบบเนี้ยค่ะเสื่อมถอยบางอย่างเนี้ยค่ะ
3: ครับจริงๆต้องบอกทุกท่านอย่างนี้เลยครับพี่หมีก็คือจริงๆเนี่ยไม่ว่าใครนะครับเราสามารถเลือกลักษณะการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับตัวเองได้นะครับไม่จำเป็นว่าเราจะต้องเป็นนักกีฬาที่แข็งแรงถึงจะออกกำลังกายได้ต่อให้เราน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นมีข้อเข่าเสื่อมหรือเป็นโรคหัวใจนะครับมันก็จะมีการออกกำลังกายที่เหมาะสมต่อคนไข้หรือคนในแต่ละบุคคลนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นคนไข้ที่เป็นเข่าเสื่อม นะครับน้ำหนักตัวเยอะ
2: ๆ
3: เดินแล้วก็โอดให้ไปวิ่งคงไม่ไหวนะครับอาจเดินอาจจะมีลำบากก็จะมีกิจกรรมที่เซฟเข่ายกตัวอย่างเช่นอาจจะต้องเลือกกิจกรรมว่ายน้ำนะยกอย่างการใช้การว่ายน้ำถ้าเรามีสามารถไปว่ายน้ำได้มีสระว่ายน้ำอะไรพวกนี้หรือแม้แต่แค่เราแกว่งแขนอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่นะครับที
2: ่
3: เรายืนแกว่งแขนเราแทบจะไม่ต้องลงน้ำหนักที่เข่าเลยด้วยซ้ำเนาะเรายืนแกว่งแขนนะครับประมาณวันหนึ่ง30 นาทีอย่างเงี้ยครับเนาะหรือว่ายน้ำหรือหากิจกรรมที่เหมาะสมกับตนเองโดยเฉพาะคนไข้ก็จะมีบางคนอย่างเช่นคนไข้โรคหัวใจเราคงไม่สามารถที่จะไปออกกำลังกายเช่นการวิ่งหรืออะไรพวกนี้ได้ก็อาจจะต้องถามคุณหมอนะครับที่ดูแลเราเป็นพิเศษว่าเอ้ยแล้วฉันจะออกกำลังกายยังไงให้เหมาะสมกับคนไข้แต่ละคนครับพี่นิ
2: คค่ะคือยังไงก็ตามก็การออกกำลังกายมันเป็นสิ่งที่ควรกระทำสำหรับทุกคนใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าต้องให้มันเหมาะสมกับร่างกายของเราเท่านั้นเองนะคะแล้วจริงๆที่คุณหมอบอกมันง่ายมากเลยนะแค่แกว่งแขนแค่นี้เหรอคะมันเหมือนกับมันทำได้ทุกคนเลยเนาะมันไม่ได้แบบว่าไปกระทบกระเทือนร่างกายถ้าทำทุกวันนี่เห็นผลเลยเหรอคะคุณหมอแกว่งแขนแค่นี้นะ
3: คะมันมีงานวิจัยนะครับก็คือถ้าดูทางสื่อออนไลน์เนี่ยก็จะเห็นว่าเราเซิร์ชเข้าไปเฉยๆก็ได้ครับการแกว่งแขนเนี่ยทางสสเนี่ยเราแนะนำมานานมากแล้วนะครับเป็นประมาณสัก10 ปีแล้วครับเราไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลย
2: นั่นสิคะ
3: อุปกรณ์ก็แค่มีที่ให้ฉันสามารถแกว่งแขนได้ไม่โดนคนอื่นแค่นั้นนะครับก็เขาก็จะมีวิธีการแกว่งแขนที่ถูกต้องนะครับก็แล้วเนี่ยเราสามารถลองหาดูได้แต่อย่างที่เรียนไปนะครับก็คืออันนี้ง่ายมากเนาะหรือแม้แต่เรานั่งอยู่เนี่ยครับเราสามารถลุกนั่งกับเก้าอี
2: ้
3: อย่างเงี้ยครับก็สามารถทำได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกกำลังกายในปัจจุบันเนี่ยมันมีความหลากหลายมากนะครับมีทั้งที่เราใช้อุปกรณ์รวมถึงไม่ต้องใช้อะไรเลยใช้แค่ใจอย่างเดียวในการที่เราอยากจะออกครับพี่นิ
2: ค่ะหรือไม่บางคนนะคะอาจจะใช้โทรทัศน์ค่ะก็คือดูไปแล้วก็แขวนแขนไปจะได้ไม่เบื่ออะไรเงี้ย
3: ได้ครับก็จริงๆถ้าแกว่งแขนเนี่ยเขามีท่าที่ถูกต้องด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นให้เรายืนตัวตรงเข่าไม่งอนะแยกขาออกสองข้างให้เท่ากันความกว้างระดับหัวไหล่เนี่ยครับเนา
2: ะ
3: แล้วก็ปล่อยมือทั้งสองข้างลงนะครับไม่ต้องเกร็งเนาะแล้วก็หดท้องเข้าทำให้ตัวตั้งตรงเหยียดหลังตรงนิดนึงนะครับแล้วก็แกว่งไปข้างหน้าเบาๆไปข้างหลังไปข้างหน้าไปข้างหลังนะครับทำสัก10 นาทีอย่างน้อยเนี่ย10 นาทีก็ถือว่า1 เซตวันหนึ่งก็ขอสัก30 นาทีก็คือ3 เซตอาทิตย์หนึ่งทำ5 วันอย่างเงี้ยครับก็เขามีงานวิจัยว่าประมาณสักเดือนครึ่งเนี่ยจะเริ่มเห็นผลแล้วว่าเรามีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงขึ้นนะครับสามารถออกกำลังกายด้วยวิธีง่ายๆแค่นี้ได้นะครับซึ่งจริงๆข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยทางสสส.เองนะครับก็จะเป็นคนที่มีข้อมูลตรงนี้รวบรวมไว้ให้นะครับ
2: จริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าลองมากๆเลยนะคะลองดูสิคะสักเดือนหนึ่งเดือนครึ่งแล้วอาจจะลองเปรียบเทียบเนาะว่าก่อนหน้านั้นกับปัจจุบันนี้ร่างกายของเราความรู้สึกในร่างกายมันเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างและทีนี้สำหรับคนที่ทำได้ไม่กี่วันก็เลิกแล้วเหนื่อยไม่เห็นผลอะไรประมาณแบบนี้ค่ะคุณหมอมีวิธีสร้างแรงจูงใจยังไงคะที่จะให้ทำต่อจนเป็นนิสัยอะค่ะ
3: ได้ครับก็จริงๆเนี่ยการที่เราเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องใช้อย่างแรกเลยคือกำลังใจครับเนาะสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องรู้ก่อนเลยว่าสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยเป็นประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งก็คืออาจจะต้องมีการตั้งเป้าหมายว่าอย่างน้อยเนี่ยขอให้ทำอย่างน้อย3 อาทิตย์21 วันเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีการทำต่อเนื่องเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือต้องมีเป้าหมายครับก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าเป้าหมายที่เราจะตั้งว่าเป็นอย่างไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเราอยากแข็งแรงเพื่อจะได้อยู่กับลูกนานๆจะได้อยู่ใช้ดูชีวิตลูกเราเติบโตไปอยู่กับเขาหรืออะไรพวกนี้ซึ่งอยากให้มีการตั้งเป้าแล้วก็รู้ว่าไอ้ตัวอย่างเช่นถ้าเราป่วยแล้วเนี่ยเราก็อาจจะไม่อยากให้มันรุนแรงมากขึ้นก็จะมีการตั้งเป้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญครับอันที่2ก็คือในเรื่องของการทำต่อเนื่องสม่ำเสมอครับเนาะอันที่3ก็คือถ้ามีคนที่เป็นแรงเสริมจูงใจเพื่อทำให้เราไปถึงจุดหมายนะครับก็จะช่วยเป็นแรงเสริมตรงนี้ได้นะครับ
2: ค่ะเนาะบางคนใช้แรงทั้งชีวิตทำงานหนักเพื่อครอบครัวแต่บางทีเนี่ยเราอาจจะลืมไปว่าร่างกายของเราเองนี่แหละ ขาก็ต้องการการดูแลเนาะเพราะว่าการทำงานมันทำ

0: แต่ว่าต้องทำอย่างสม่ำเสมอให้หัวใจแล้วก็กล้ามเนื้อได้ทำงานอย่างเหมาะสมเพราะสุขภาพที่ดีนะคะไม่ได้เกิดจากวันที่เรามีเวลาว่างแต่เกิดจากวันที่เราให้เวลาจัดเวลาให้กับตัวเองอย่าลืมนะคะอย่างที่คุณหมอบอกวันละเล็กวันละน้อยสัก30นาทีอ่ะอาจจะเริ่มจาก15นาทีก็ได้เนาะแล้วจะเห็นผลด้วยตัวเองวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะนายแพทย์ปฐมพงษ์ภักดีคุณหมอเกมค่ะนายแพทย์ชำนาญการด้านเวชกรรมป้องกันนะคะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาทแล้วก็ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหันคาที่มาร่วมพูดคุยให้ความรู้ความเข้าใจแล้วก็ให้แรงบันดาลใจกับคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆนะคะ
1: ครับขอบคุณครับพี่หมีสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ร่วมสร้างสุขภาพดีทั่วไทยโดยนักสื่อเสียงสุขภาวะสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส

วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2กรมศิลปากรยกระดับมาตรการป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานจังหวัดพระนครศรีอยุธยารองรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในระดับ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทีมเทควันโดไทยคว้า1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงจากการแข่งขันประเภทท่ารำในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจีนตลอดระยะเวลากว่า5ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตประเทศไทยและจีนต่างภาคภูมิใจในความเป็นมิตรประเทศและหุ้นส่วนสำคัญต่อกันความสัมพันธ์ดังกล่าวดำเนินมาบนพื้นฐานของความไว้วางใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันมิตรภาพอันมั่นคงของเราเจริญงอกงามมาไม่เพียงแต่จากความสัมพันธ์อันดีเยี่ยมระหว่างประชาชนเท่านั้นหากยังรวมถึงความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของการเยี่ยมเยือนในระดับสูงระหว่างประเทศทั้งสองโดยเฉพาะการเยือนประเทศไทยของท่านเมื่อปี2565และการเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการของข้าพเจ้าและพระราชินีเมื่อปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยเป้าหมายร่วมกันและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่เราจะยังคงสร้างเสริมความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ให้เจริญรุ่งหน้าต่อไปทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนจีนโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการแสวงหาโอกาสใหม่ๆในด้านสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและนวัตกรรมความพยายามและความตั้งใจนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์สุขและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นอีกทั้งจะเป็นทิศทางนำไปสู่อนาคตที่สดใสและความกลมเกลียวกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระบรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:58 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่2เวลา 13:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่2ในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราชณพระบรมราชานุสาวรีย์ณพระราชวังสารรมเขตพระนครกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีจังหวัดเพชรบุรีจัดพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
2: ร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยข้าราชการทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาและประชาชนร่วมงานวันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาทพระที่นั่งราชธรรมสภาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีนางสาวปราจินเครือจันทร์ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีกล่าวว่าด้วยวันที่1ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชากรนิกรชาวไทยโดยเฉพาะชาวจังหวัดเพชรบุรีกรมศิลปากรโดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีได้จัดพิธีวางพวงมาลาพิธีบวงสรวงและพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณพัสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
1: ขณะที่จังหวัดลพบุรีนายเวียรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการอัยการทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนพนักงานรัฐวิสาหกิจและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถในการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองสังคมและวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศจังหวัดตรังจัดทำดอกไม้จันทร์ 350,000 ดอกตลอดเดือนตุลาคมนี้เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
3: นายจตุพลสีดำพัฒนาการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมการดำเนินงานจัดทำดอกไม้จันทร์ของประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยจังหวัดตรังตั้งเป้าจัดทำดอกไม้จันทร์จำนวน 350,000 ดอกตลอดเดือนตุลาคม 2569 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ1ดอกไม้จันทร์จาก1หัวใจรวมเป็นพลังแห่งความจงรักภักดีของคนตรังทั้งนี้ได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและประชาชนจิตอาสาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จากวัสดุธรรมชาติในพื้นที่ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้การเตรียมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติยอยศพรนะคะไกรศรีสวท.ตรังรายงาน
1: กรมศิลปากรติดตั้งกำแพงสูง2เมตร40เซนติเมตรป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยารองรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
4: นายพานุวัฒน์เอื้อสามานผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยากรมศิลปากรเปิดเผยว่าจากการที่กรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มปริมาณการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงจัดมาตรการรับมือตามแผนป้องกันอุทกภัยในระดับสูงสุดให้สามารถรับมือการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีล่าสุดวันนี้ได้ติดตั้งกำแพงป้องกันน้ำแบบพับได้ให้สูงขึ้นอีก60เซนติเมตรเป็นการติดตั้งเพิ่มเติมจากวันที่23กันยายนที่รองรับได้1เมตร80เซนติเมตรทำให้ปัจจุบันการป้องกันน้ำทำได้ถึง2เมตร40เซนติเมตรเป็นแผนป้องกันความเสี่ยงจากอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี2554สำหรับโบราณสถานริมแม่น้ำเสี่ยงทุกแห่งได้เพิ่มการตั้งกำแพงแบบพับได้ทั้งหมดแล้วได้แก่วัดกษัตริย์ราชวรวิหารวัดธรรมารามวัดเชิงท่าและหมู่บ้านโปรตุเกสพร้อมเพิ่มแนวกระสอบทรายตลอดริมแม่น้ำเจ้าพระยาและถอดระบบไฟส่องสว่างโบราณสถานยามค่ำของวัดชัยวัฒนารามวัดเชิงท่าและป้อมเพชรออกชั่วคราวเพื่อป้องกันความเสี่ยงกระแสไฟฟ้ารั่วอย่างไรก็ตามโบราณสถานในพื้นที่เกาะเมืองอยุธยาทั้งหมดไม่ถูกน้ำท่วมสามารถเข้าชมได้ตามปกติมีเพียงโบราณสถานป้อมเพชรที่ปัจจุบันน้ำได้ไหลเข้าท่วมแต่มีระบบป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วมาริชโยรายงาน
1: คริสตจักรออร์โธดอกซ์ในประเทศไทยเปิดอาคารอารามอัสสัมชัญในจังหวัดราชบุรีเป็นสถานที่พักพิงสำหรับผู้ประสบอุทกภัยสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยแจ้งว่าขณะนี้คริสตจักรออร์โธดอกซ์ในประเทศไทยได้ช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดราชบุรีจากสถานการณ์น้ำท่วมรุนแรงต้องอพยพออกจากพื้นที่โดยบาทหลวงอาวุโสชั้นสูงโอเล็กเซราพานินผู้แทนบาทหลวงแห่งคริสตจักรนิกายออร์โธดอกซ์ประจำประเทศไทยได้อนุญาตให้ใช้อาคารภายในบริเวณอารามอัสสัมชัญ หรืออารามโอทอดอกแม่พระบรรทมอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเพื่อเป็นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับประชาชนที่ประสบภัยและหากมีความจำเป็นบริเวณโบสถ์ภายในสามารถใช้เป็นสถานที่พักพิงได้เช่นกันโดยได้จัดเตรียมอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นไว้ช่วยเหลือพร้อมเชิญชวนอาสาสมัครให้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยกรุงเทพมหานครเร่งพร่องน้ำในคลองและบึงอย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมแผนฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยหลังน้ำลด
5: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงการพร่องน้ำและการเปิดประตูระบายน้ำว่ากรุงเทพมหานครได้พร่องน้ำในคลองและบึงอย่างต่อเนื่องก่อนเข้าสู่ช่วงฝนตกหนักสำนักการระบายน้ำได้รายงานข้อมูลระดับน้ำและคันกั้นน้ำด้านตะวันออกเช่นคลอง2แสนแสบและลาดกระบังผ่านระบบการติดตามสถานีสูบน้ำและระดับน้ำของจุดต่างๆด้านบริหารจัดการน้ำไม่สามารถเปิดประตูระบายน้ำทุกจุดพร้อมกันได้เนื่องจากต้องควบคุมทิศทางและปริมาณน้ำโดยต้องทยอยระบายน้ำจากพื้นที่ด้านในที่อยู่ใกล้ระบบระบายหลักก่อนแล้วจึงดึงมวลน้ำจากพื้นที่ด้านหลังเข้ามาเพื่อป้องกันไม่ให้ระบบระบายน้ำรับน้ำพร้อมกันมากเกินไปขณะนี้หลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายโดยเฉพาะพื้นที่แนวคลองแสนแสบคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากรส่วนพื้นที่ยังต้องเร่งดำเนินการได้แก่เขตลาดกระบังสะพานสูงหนองจอกและมีนบุรีกรุงเทพมหานครจะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องเมื่อระดับน้ำในคลองสายหลักหรือเส้นเลือดใหญ่ลดลงแล้วจะเร่งเข้าจัดการน้ำในระดับเส้นเลือดฝอยทันทีโดยระดมเครื่องสูบน้ำช่วยระบายน้ำออกจากหมู่บ้านและชุมชนพร้อมเข้าสู่ระยะฟื้นฟูเมืองหลังน้ำลดผ่านระบบบัดดี้เขตให้เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้าช่วยเหลือเขตที่ได้รับผลกระทบมากกว่าเพื่อเร่งให้พื้นที่กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษเร่งแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียและขยะมูลฝอยตกค้างในพื้นที่น้ำท่วมโดยเฉพาะบริเวณเคหะชุมชนร่มเกล้าพร้อมกำหนดจุดรองรับขยะเพื่อนำไปกำจัด
6: นายสุรินทร์วรกิจทำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวถึงผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะปัญหาน้ำเน่าเสียและขยะมูลฝอยตกค้างอาจส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนว่ากรมควบคุมมลพิษเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามข้อสั่งการของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานเขตลาดกระบังสำรวจสถานการณ์น้ำเสียและขยะมูลฝอยตกค้างในพื้นที่น้ำท่วมโดยเฉพาะบริเวณเคหะชุมชนร่มเกล้าพบยังมีน้ำท่วมขังสูงประมาณ1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรและบางจุดพบปัญหาน้ำมีสีดำและมีกลิ่นเหม็นปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้เร่งจัดเก็บขยะจากครัวเรือนเป็นประจำทุกวันและนำมารวบรวมที่จุดคัดแยกขยะสะพานสูงตลอดทั้งวันส่วนการบรรเทาปัญหาน้ำเสียและกลิ่นเหม็นสามารถฉีดน้ำหมักชีวภาพในพื้นที่ที่เหมาะสมหรือใช้ปูนขาวบริเวณจุดที่มีขยะตกค้างในบางจุดซึ่งจะเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่และเรือสำหรับปฏิบัติงานเร่งเก็บขยะที่ตกค้างในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและเข้าถึงยากทั้งนี้กรมควบคุมมลพิษยังร่วมกับสำนักงานเขตลาดกระบังสำรวจและกำหนดพื้นที่รองรับขยะเพื่อเตรียมดำเนินการเก็บขนและกำจัดขยะออกจากพื้นที่น้ำท่วมโดยเร็วภายหลังน้ำลดเบื้องต้นได้เสนอกำหนดจุดรองรับขยะ5จุดได้แก่บริเวณสะพานเคหะ33บริเวณสะพานคลอง1ใกล้บิ๊กซีบริเวณหน้าแฟลตเคหะร่มเกล้าอาคาร25ถึง28สนามกีฬาเคหะชุมชนร่มเกล้าและสุดท้ายพื้นที่วัดปากบึงซอยเคหะร่มเกล้า24โดยกรมควบคุมมลพิษจะติดตามสถานการณ์น้ำเสียและขยะตกค้างในพื้นที่น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดทั้งระยะเร่งด่วนและหลังน้ำลดปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: สมาคมประกันวินาศภัยไทยพร้อมขับเคลื่อนระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองความเสียหายบ้านพักสูงสุด 100,000 บาทชดเชยกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทพร้อมประเมินและจ่ายค่าสินไหมภายใน15วัน
7: นายสมพรสืบทวินกุลนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยเปิดเผยว่าบริษัทประกันที่เป็นสมาชิกทั้งหมด11แห่งพร้อมขับเคลื่อนระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเริ่มดำเนินการวันนี้โดยเน้นย้ำว่าสิทธิประโยชน์นี้จะครอบคลุมเฉพาะที่อยู่อาศัยที่มีผู้อยู่อาศัยเป็นประจำเท่านั้นซึ่งรวมถึงกลุ่มสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีเลขที่บ้านแต่ผ่านการสำรวจและขึ้นทะเบียนจากกระทรวงมหาดไทยแล้วอีกกว่า 400,000 หลังคาเรือน ชดเชยตามจริงสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนครอบคลุม3ภัยพิบัติได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยไม่ครอบคลุมทรัพย์สินลอยตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าทรัพย์สินส่วนตัวหรือทรัพย์สินภายนอกอย่างรั้วและต้นไม้โดยจะประเมินความเสียหายให้เฉพาะโครงสร้างหลักและเฟอร์นิเจอร์บิวอินที่ติดตรึงกับตัวบ้านเท่านั้นและจะไม่ครอบคลุมภัยที่เกิดก่อนวันที่1ตุลาคม2569ขณะที่ความคุ้มครองด้านชีวิตจะจำกัดสิทธิ์เฉพาะประชาชนสัญชาติไทยโดยชดเชยกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 200,000 บาทสำหรับขั้นตอนการแจ้งเคลมสามารถเรียกร้องสิทธิ์ได้ผ่านระบบไทย Netcat Claim System ช่องทางได้แก่เว็บไซต์ www.thainetcat.org ศูนย์บริการลูกค้า02-012-5555และจุดรับแจ้งเหตุในพื้นที่เพียงยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทย ID ระบุ ข้อมูลบ้านและอัพโหลดรูปภาพความเสียหายเพื่อให้ AI ประเมินผลหากยอมรับข้อเสนอจะได้รับโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์หรือบัญชีธนาคารภายใน15วันแต่หากไม่เห็นชอบสามารถอุทธรณ์เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่และบุรุษไปรษณีย์ไทยลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจริงได้
8: เมื่อพิสูจน์ได้ว่าบ้านที่อยู่ในเขตภัยพิบัติและได้รับความเสียหายจากภัยพิบัตินั้นแทนที่จะต้องไปรอสำรวจว่ามีความเสียหายก็ให้บริษัทประกันภัยจ่ายเป็นเงินค่าเสียหายเบื้องต้นไปก่อนเลย 10,000 บาทค่าเสียหายไปพิสูจน์แล้วเสียหายแค่ 5,000 นะครับไม่เรียกคืนนะครับจ่ายแล้วจ่ายเลยระบบประเมินว่า 15,000 ท่านบอกว่ามันถูกไปท่านก็สามารถที่จะไม่รับ 15,000 ได้แล้วก็แจ้งยืนยันว่าไม่รับเราก็จะมีทีมงานไปประเมินจริงเมื่อตกลงค่าสินไหมกันได้เรียบร้อยแล้วหลักการก็คือว่าเราจะมีการจ่ายค่าสินไหมภายใน15วันนับจากวันที่ตกลงกันได้และเอกสารครบถ้วน
7: นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยกล่าวอีกว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้ความคุ้มครองความเสียหายรวมมูลค่าสูงสุดของประเทศไม่เกิน 75,000 ล้านบาทหากความเสียหายรวมทั้งประเทศทะลุเพดาน 75,000 ล้านบาทภาระการดูแลส่วนเกินจะกลับเข้าสู่ระบบการเยียวยาของภาครัฐตามเดิมปฏิพลสัทธพมมารายงาน
9: คืน11

0: ้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเปิดเผยต่อสำนักข่าว Fox News ของสหรัฐที่ระบุว่าอิสราเอลได้แจ้งข้อมูลข่าวกรองให้ทางการอังกฤษทราบถึงแผนก่อวินาศกรรมโจมตีฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการของกองทัพอากาศสหรัฐในอังกฤษซึ่งอิหร่านเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแผนการดังกล่าวแต่ทางการอังกฤษกลับดำเนินมาตรการคว่ำบาตรสินค้าจากนิคมชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอังกฤษสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัย5รายหลังมีพฤติการที่อาจเป็นการก่อการร้ายและคดีที่เกี่ยวข้องกับวัตถุระเบิดใกล้ฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดก่อนจะถูกปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีเงื่อนไขการประกันตัวที่เข้มงวดเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาขณะที่นายกรัฐมนตรีแอนจีเบอร์แนมของอังกฤษระบุว่ามีข้อมูลที่บ่งชี้อย่างชัดเจนว่าอิหร่านอาจเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับทางการโบลิเวียที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจโบลิเวียจับกุมตัวนายโรเจอร์มาเลกาอัยการสูงสุดและนายอันเบโตซาบานอุสอัยการประจำเมืองซานตาครูซเมื่อวันพุธที่ผ่านมาครับ
3: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:23 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
4: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

0: FM88 ซ้ายสุดสรุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: คุณผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายยอหมูยอสลับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวันนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maethuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาว่ายายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย.1556นะ

0: มาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
1: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมเพื่อเป็นจุดรับเรื่องให้ข้อมูลและประสานความช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยประสานสถาบันการเงินเฉพาะกิจ7แห่งได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมบสย.รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยคปภ.ให้ความช่วยเหลือทั้งพักชำระหนี้สินเชื่อเสริมสภาพคล่องฟื้นฟูกิจการและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยรวมถึงข้อมูลสิทธิประกันภัยโดยผู้ประสบภัยสามารถโทร1689กด1หรือ4เพื่อสอบถามหรือแจ้งปัญหาขอรับความช่วยเหลือได้จบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอ่าน
2: หมวกกันน็อกช่วยชีวิตได้ยังไงด้านนอกป้องกันแรงกระแทกโฟมรองด้านในลดอาการบาดเจ็บของสมองสายรัดใต้ขากันหมวกลื่นหลุดห่วงใครให้ใส่หมวกโดยสสส.
3: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด8 โมงเช้าถึง6 โมงเย็นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด
4: ้อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสมพระสมฮีโร่อย่าทิ้งฝาลุ้นรับทองและบัตรเติมน้ำมันแค่ส่งรหัสใต้

0: ช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังค์

0: ไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Filmพร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ท่านผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสลับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maythuan.com นะครับ MAETHUAN หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก่อบอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ครับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนัดรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน.com แม่ท้วน.com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยยาหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมเพื่อเป็นจุดรับเรื่องให้ข้อมูลและประสานความช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยประสานสถาบันการเงินเฉพาะกิจ7แห่งได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยธนาคาร

0: เพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมบสย.รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยคปภ.ให้ความช่วยเหลือทั้งพักชำระหนี้สินเชื่อเสริมสภาพคล่องฟื้นฟูกิจการและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยรวมถึงข้อมูลสิทธิประกันภัยโดยผู้ประสบภัยสามารถโทร1689กด1หรือ4เพื่อสอบถามหรือแจ้งปัญหาขอรับความช่วยเหลือได้จบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอ่าน
1: หมวกกันน็อกช่วยชีวิตได้ยังไงด้านนอกป้องกันแรงกระแทกโฟมรองด้านในลดอาการบาดเจ็บของสมองสายรัดใต้ขากันหมวกลื่นหลุดห่วงใครให้ใส่หมวกโดยสสส.
2: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั่นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั่นป่าเต้แซ่บเด้อ
3: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสมทั้งสมฮีโร่หยาด

0: เต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-11
1: แรงทุกครั้ง

0: S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียบ BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอเมท่วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอเมท่วนต้นตำรับหมู่ยอเมท่วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท่วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท่วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท่วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท่วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท่วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: ชยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ทวนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ทวนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ทวนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ทวนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ทวนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ทวนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ FM

ทั้งนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maythuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง

0: คราวนี้ล่ะค่ะเราจะได้ไปสัมผัสแสลงแล้วก็พิธีบูชายัญนะคะ
1: คือรีบไปสัมผัสก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะโดนทำลายละ
0: แล้วก็จะเข้าซีนอะไรนะ
1: เข้าซีนระเบิดภูเขาเผากระท่อม
0: สูตรนี้เลยหรือเปล่าเนี่ย
1: ครับ
0: แต่อย่าลืมนะว่าล่องไพรนี่เขียนมานานแล้วนะ
1: ใช่
0: น่าจะเกิดก่อนหน้าสำนวนอันเนี้ยอ๋อ
1: ใช่ครับอาจจะดีไม่ดีอาจจะเป็นต้นแบบ
0: ตอนนี้ก็เป็นตอนที่14นะคะของซีรีส์เจ้าป่าล่องไพรน้อยอินทนนท์ค่ะอยู่ในเล่มที่5จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์กระท่อมปอลอนะคะซึ่งทั้งหมดนี้จะมีอยู่ด้วยกันเนี่ย14เล่มถ้าคุณผู้ฟังฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรก็พูดคุยกันได้นะคะ
1: ครับผม2ช่องทางนะครับแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แล้วก็แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนิน
0: เอาละค่ะไปกันเลยก็แล้วกันนะคะมันตื่นเต้นมากๆเลยตอนนี
1: ้ครับผม
0: อยู่ระหว่างหุบเขาเนาะ
1: ใช่
0: อยู่ในจุดที่มันแบบปลอดภัยแล้วก็สามารถที่จะแบบขยี
1: ้แอบไปวางระเบิด
0: เพื่อที่จะแบบขยี้ให้แหลกเหลวยับคามือไปเลย

0: แสงสว่างของคบเพลิงเป็นอย่างเดียวที่แสดงให้รู้ว่านี่มิใช่ความฝันหรือฝูงเจตพูดที่ออกหากินในเวลากลางคืนหากมนุษย์จริงทั้งหญิงและชายที่มอบความเป็นหรือตายไว้กับวัตถุสิ่งหนึ่งซึ่งปราศจากชีวิตจิตใจแล้วแต่อารมณ์และความคิดอันร้ายกาจของหัวหน้าผู้ปกครองผ่านทางเทวรูปนั้นจะบงการความกลัวเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งลงได้ฝังเข้าไปในสัญชาตญาณของมนุษย์แล้วก็ยากที่จะถอนได้ง่ายๆวันใดความกลัววันนั้นศรัทธาสักมองดูภาพอันพิลึกกึกกือที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตาขณะนั้นก็อดคิดไม่ได้ว่านี่ไม่ใช่ของใหม่และมันไม่ใช่การปกครองของคนป่าต่อคนป่าเท่านั้นถึงมนุษย์เราในยุคอารยะและโลกปัจจุบันซึ่งสำคัญว่าได้ก้าวพ้นจากยุคหินสมัยเหล็กมาเป็นเวลาหลายพันปีแล้วก็เช่นกันหลังจากขบวนทั้งสองเข้าประจำที่ได้ไม่ช้าไม่นานขบวนน้อยๆอีกขบวนหนึ่งก็เลี้ยวเข้าไปในลานกว้างระหว่างสองขบวนนั้นสักเห็นร่างอันสูงใหญ่ของชายในวัยชะกันรัดเกล้าด้วยแผ่นหนังเสือดาวพร้อมด้วยขนนกกระเวกสั้นๆส่วนรอบคอเต็มไปด้วยเขี้ยวสัตว์นุ่งหนังกวางคาดเอวด้วยเชือกถักและแต่งกายประหลาดกว่าใครๆในกลุ่มนั้นร่างของชายผู้นั้นเดินเคียงคู่มากับพระพิสนวนาศาสตร์อย่างองอาจและเต็มไปด้วยความมั่นใจจนทำให้อีกฝ่ายหนึ่งดูแก่แล้วก็เงื่องหง่อยจนหมดสง่าราศียิ่งไปกว่าปรากฏอยู่แล้วเบื้องหลังคุณพระและชายผู้นั้นออกไปสักเห็นวัลภาร้อยเอกเรืองตักเกิ้ลและลูกหาบที่เหลืออยู่เดินตามมาระหว่างการพิทักษ์รักษาอย่างกวดขันของชายชะกันอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งถือหอกและหน้าไม้เป็นอาวุธในที่สุดขบวนน้อยๆนี้ก็มาหยุดลงตรงหน้าเทวรูปอันมหึมาครั้นแล้วล่อป่าหัวหน้าของชนประหลาดเผ่านั้นก็คุกเข่าลงเหยียดแขนทั้งสองออกไปข้างหน้าพรางก้มศีรษะลงเอาหน้าผากแตะพื้น3ครั้งเป็นการแสดงคารวะต่อเทวรูปประจำเผ่ามาเป็นเวลาช้านานตามประเพณีส่วนคนอื่นๆก็ปฏิบัติเช่นเดียวกันนอกจากพระพิสนวนาศาสตร์วัลภาตักเกิ้ลร้อยเอกเรืองและลูกหาบทุกคนสักเห็นสีหน้าของเจ้าหัวหน้าแดงก่ำขณะที่ลุกขึ้นยืนและก้าวเข้าไปหาคุณพระพรางพูดด้วยเสียงอันดังซึ่งตามใจความที่คุณพระแปลให้ฟังในการต่อมาปรากฏดังต่อไปนี
1: ้ทำไมท่านจึงไม่เคารพแสลงของเรา
0: เล่าป่าตั้งกระทู้ในขณะที่พระพิสนวนาศาสตร์ก็ตอบกระทู้นั้นอย่างเรียบๆด้วยความแช่มช้า
2: เราไม่เคยมีศรัทธาในแสลงผู้ทำลายมาแต่แรกอย่างไรเดี๋ยวนี้เราก็ยังขอยืนยันอย่างนั้น
1: ตกลงแม้กระทั่งบัดนี้แล้วท่านก็ยังเชื่อถืออยู่ว่าท่านไม่อภินิหารยิ่งกว่าแสลง
0: คราวนี้คุณพระพิสนถอนใจยาว
2: เราไม่เคยยกตนข่มใครแต่เราก็ไม่ต้องการให้ใครมาข่มเรา
1: ไม่อันว่าท่านจะขัดขวางไม่ยอมให้เราลงโทษคนเหล่านั้นตามประเพณีเก่าของเราในฐานที่บุกรุกเข้ามาในเขตที่ห่วงห้ามไว้อย่างนั้นเหรอเจ้าต้องฆ่าเราเสียก่อน
2: จึงอยู่บูชายันคนเหล่านี
0: ้ลอปาได้ฟังก็แงนหน้าขึ้นหัวเราะด้วยเสียงอันดัง จากนั้นลอปากระโดดออกไปกลางลานตบมือขึ้น3ครั้งแล้วก็ร้องด้วยเสียงอันดังอีกทีขณะนั้นเองชายชะกันที่คุมตัววัลภาตะเกิ้นร้อยเอกเกรืองและพวกลูกหาบคนเหล่านั้นก็ถูกลากตัวถูลู่ถูกังขึ้นไปบนแท่นใหญ่หน้าเทวรูปแล้วก็มีการช่วยกันมัดทุกคนเพื่อที่จะเอาไปผูกติดกับเสาศิลาอันโผล่ขึ้นมาจากกลางแท่นแล้วก็จัดแจงขนฟืนมาสุมไว้โดยรอบแล้วก็คอยฟังคำสั่งต่อไปตอนนี้พวกชาวบ้านทั้งหลายที่เคยเห็นการบูชายันมามากต่อมากก็เห็นเป็นเรื่องธรรมดาต่างก็พากันโห่ร้องขึ้นอื้ออึงด้วยความตื่นเต้นยินดีสีหน้าของพระพิสนในตอนนี้มีได้เปลี่ยนแปลงไปเลยต่อหน้าเหตุการณ์นี้แกยืนดูล่อปลาขึ้นไปเอาน้ำมันเอื้องจำปาขาวเจิมหน้าวัลภาและบรรดาผู้ที่ถูกพันธนาการอยู่บนแท่นบูชายันเฉยอยู่ราวกับว่าพระพิสนปราศจากความรู้สึกสนใจใยดีแกเหลียวไปรอบๆตัวดูบรรดาชาวบ้านป่าเหล่านั้นเต้นแรงเต้นกาตามประสาเรากับเห็นเป็นเหตุการณ์ธรรมดาจนกระทั่งล่อปากกลับลงมาและชายชะกันสองคนซึ่งยืนถือคบเพลิงอยู่ข้างหลังก้าวเข้าไปที่กองฟืนรอบฐานแท่นคุณพระพิสนจึงเอ่ยขึ้นเป็นครั้งแรกว่า
2: หยุด
0: เสียงของพระพิสนดังไม่ถึงครึ่งของล่อป่าแต่กังวานอันเย็นชาและแกร่งกล้าวประกายในตาที่คมเหมือนเหล็กกล้าทำให้บรรดาลูกบ้านเหล่านั้นหันมามองดูพระพิสนเป็นตาเดียวเสียงต่างๆหยุดลงอย่างกระทันหันชายชะกันสองคนที่ถือคบเข้าไปที่กองฟืนก็หยุดชะงักนั่นเป็นการหักหน้ากันกลางแปลงต่อหน้าชาวบ้านที่ล่อปลาจะต้องปกครองต่อไปฉะนั้นจึงเป็นการสุดวิสัยที่ล่อปลาจะทนดูอยู่ได้ล่อปลาวิ่งปราดขึ้นไปบนแท่นบูชายันจมูกบานในตาทั้งคู่แดงกำไปด้วยโทสะล่อปายกมือทั้งสองขึ้นเท้าสะเอวกวาดสายตาไปรอบๆตัวก่อนที่จะประกาศก้องต่อบรรดาลูกบ้าน
1: เจ้าทั้งหลายซึ่งเคยได้ชื่อว่าเป็นเสืออยู่ในป่านี้กลายเป็นลูกหมาขี่ขาดไปแล้วเหร
0: อมีเสียงร้องตอบออกมาจากชายชะกันกลุ่มหนึ่งซึ่งกำลังกวัดแกว่งหอกเป็นประกายวาบวับ
3: เปล่าเลยเราเป็นเสือเสมอไม่ใช่ลูกหมาเราเป็นเสือโคร่งไม่ใช่เสือปลาน
1: ั่นเพราะแสลงทำให้เจ้าเป็นคนเก่งและกล้าในป่านี้ไม่มีใครมีความขลังและความศักดิ์สิทธิ์เท่าแสลงแสลงเป็นพ่อของเราแสลงเป็นพ่อของพ่อเป็นพ่อของปู่แสลงอยู่ในสายเลือดของเราแม้ในลมหายใจแสลงก็อยู่เพราะฉะนั้นทุกคนที่เป็นศัตรูของแสลงจะอยู่ร่วมกับเราไม่ได
0: ้ล่อปลาตะโกนต่อไปจากนั้นก็มีเสียงหญิงชายนับร้อยร้องขึ้นเป็นเสียงเดียว
3: ใครที่เป็นศัตรูของแสลงจะต้องตาย

0: การปกครองชนิดที่ว่าอะไรว่าตามกันมาเป็นเวลานานทำให้ชาวเขาเหล่านั้นไม่มีทางจะทำอย่างไรได้นอกจากคิดและทำตามแต่ล่อปลาจะชักนำไปจนไม่รู้จักที่จะคิดอะไรหรือทำอะไรด้วยตนของตนศักสุริยันเห็นใบหน้าของพระพิสนวนาศาสตร์เป็นมันไปด้วยเหงื่อที่ซึมออกมาแตะอยู่ที่เหนือริมฝีปากและระหว่างคิ้วการปลุกใจของล่อปลาทำให้พวกชาวป่าผู้ไม่เคยมีอะไรเป็นของตัวนอกจากความกลัวและความเกลียดทุกสิ่งทุกอย่างที่ผิดแผกแตกต่างออกไปจากวิถีชีวิตประจำวันของพวกเขาต่างพากันเต็มไปด้วยความตื่นเต้นกระเฮี้ยนกระหือรือแทบจะคลั่งเป็นบ้าสักเห็นทุกคนแห่ห้อมล้อมเข้ามาหน้าตาแดงก่ำไปด้วยความรู้สึกและเมรัยที่ทุกคนเสพกันอย่างไม่อั้นสักเห็นชายชะกันสองคนที่ถือคบเพลิงก้าวเข้าไปที่กองฟืนบนแท่นบูชายันวลภามองหน้าบิดาของหล่อนนิดนึงแล้วก็ขบกรามยืนตรงร้อยเอกเรืองก็เช่นเดียวกันมีแต่ตะเกินเท่านั้นที่เอะอะวุ่นวายอยู่ด้วยการปลอบใจพวกลูกหาบทั้งปวงให้สงบสติอารมณ์ไว้แต่ก่อนที่ชายทั้งสองจะแย่คบเพลิงที่ตนถืออยู่เข้าไปที่กองฟืนพระพิสนก็ปราดเข้าไปที่แท่นนั้นและกระโดดขึ้นไปยืนอยู่ข้างๆหันหน้าเผชิญกับล่อป่าและบรรดาชาวเขาเผ่าสแลงทั้งปวงจากนั้นพระพิสนก็ประกาศก้องไปในความมืดเสียงของพระพิสนก้องกังวานไปมาอยู่ระหว่างหน้าผาสูงรูปเกือกม้านั้น
1: ฟังเราเจ้าผู้เป็นทาสแห่งความคลาดกลัวทั้งหลายนานมาแล้วพวกเจ้าตกเป็นขี้ข้าของล่อปลาผู้อาศัยความหวาดกลัวของเจ้าเองเป็นเครื่องขู่เข็นบังคับญาติพี่น้องของเจ้าถูกจับมาทรมานถูกจับมาสังหารเป็นการแก้แค้นเมื่อทำอะไรไม่ถูกอารมณ์เขาแล้วก็อ้างความต้องการแสลงเป็นเครื่องคุกคามพวกเจ้าแต่แสลงคืออะไรนอกจากรูปสลักจากหินที่พวกเจ้าถูกบังคับให้กราบไหว้โดยไม่มีความหมายแสลงให้อะไรแก่เจ้านอกจากความตายแสลงไม่เคยต้องการอะไรนอกจากเลือดนอกจากชีวิตและความทนทุกข์ทรมานของเจ้าแน่ละเรายอมรับว่าเราเป็นศัตรูของแสลงเพราะเราเป็นตัวแทนของการเกิดและการอยู่ส่วนแสลงเป็นตัวแทนของมรณะและการทำลายตลอดเวลาที่เราอยู่กับเจ้ามาหลายสิบชีวิตถึงแก่ความตายเพราะล่อปลาและแสลงแต่หลายชีวิตรอดเพราะเราเอ้าบอกหน่อยว่าระหว่างการอยู่กับการตายเจ้าจะเลือกอะไร
2: พวกเราต้องการอยู
3: ่เราต้องการอยู
2: ่ไม่มีใครอยากตาย
3: พวกเราไม่มีใครอยากตาย
4: ใช่พวกเราก็ต้องการอยู
5: ่เราไม่อยากตาย
1: ถูกต้องการอยู่หมายถึงแสงสว่างความตายหมายถึงความมืดอยู่เจ้ายังจะได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกได้ยินเสียงนกร้องได้กลิ่นหอมของดอกไม้ป่าถ้ายังอยู่เจ้ายังจะได้รับความอบอุ่นจากอกแม่อ้อมกอดลูกเมียและความรัก จากคนที่เจ้าพอใจแต่ตายความตายมีอะไรนอกจากความว่างเปล่าความโศกเศร้าเสียใจของผู้อยู่และความทุกข์กี่ปีกี่ชั่วคนมาแล้วที่เจ้าปล่อยให้ล่อปลาและแสลงพรากลูกจากแม่พรากผัวจากเมียแย่งชิงคู่เข็นบังคับและทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่เจ้ารักให้ย่อยยับไปแสลงให้อะไรแก่เจ้านอกจากความตายล่อปลาให้อะไรแก่เจ้านอกจากความทุกข์ทรมาน

0: นะสิ
1: ก็จริงนะน่าคิดน่าคิด
0: มีเสียงพึมพำขึ้นในระหว่างชาวเขาเหล่านั้นชั่วขณะหนึ่งบรรยากาศทั้งหมดเต็มไปด้วยความตึงเครียดเหมือนประจุกระแสไฟฟ้าคุณพระรู้ดีว่าระหว่างศรัทธาที่ประกอบไปด้วยเหตุผลกับศรัทธาที่เต็มไปด้วยความงมงายฝ่ายแรกกำลังได้เปรียบคุณพระก็รีบฉวยโอกาสโดยเร็ว
2: เราเองอาจจะไม่ใช่พวกเจ้าเราเองอาจจะเป็นศัตรูกับแสลงและล่อปลาแต่เราก็พยายามเป็นมิตรกับพวกเจ้าทุกคนตลอดเวลาที่เรามาอยู่ที่นี่มีใครบ้างที่ได้รับความขมขื่นและทนทุกข์ทรมานจากเราเปล่าเลยตลอดเวลาที่มาอยู่ที่นี่เรามีแต่จะทำให้พวกเจ้าเกิดใหม่ทำให้พวกเจ้าพ้นจากทรมานกายทรมานใจส่วนล่อปลานะมีแต่ทำลายและแสลงก็เป็นแต่เพียงเครื่องมือของเขา
0: สักเห็นชาวแสลงทั้งปวงรวนเรอยู่หน่อยหนึ่งจากนั้นก็มีเสียงพึมพำดังอื้อไปทั้งหุบ
1: จริงทีเดียวนะถูกของเจ้าคนขาเกหัวโตเขาเป็นมิตรเขาไม่ใช่ศัตรูนะ
3: นั่นนะสิเขาก็พูดถูกนะเขาช่วยเหลือเรา
2: ถึงเป็นพวกที่ล่อปลาจะให้ปูชายันก็เช่นเดียวกันคนพวกนี้ทำอะไรเจ้าจึงจะไปทำลายพวกเขาด้วยความอาฆาตเขาฆ่าพวกเราเขาทำร้ายพวกเรา
0: เสียงชายชะกันในกลุ่มหน้าคนหนึ่งตะโกนตอบในขณะที่พระพิสนสายหน้าไปมาอย่างเศร้าๆ
2: ไม่ใช่เพราะว่าพวกเจ้าไปข่มเหงเขาก่อนเป็นธรรมดาอยู่เองที่ทุกคนจะต้องป้องกันตัว
3: แต่เขาบุกรุกเข้ามาในที่ห่วงห้ามของเราทำไมล่ะ
2: ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะไปมาในป่านี้ตามใจชอบของเขาตราบใดที่ไม่เป็นอันตรายแก่ใครเจ้าก็ไม่มีสิทธิ์หรืออำนาจอะไรที่จะไปห่วงห้ามเขามันก็ทำนองเดียวกันกับที่ไม่มีใครเนี่ยจะห่วงห้ามเจ้าที่จะเดินทางไปสู่แดนอื่นตราบใดที่ไม่มีการไปก่อให้เกิดความเดือดร้อนข่มเหงแก่ใคร
0: อีกครั้งหนึ่งมีเสียงพึมพำดังอื้อไปในระหว่างชาวแสลงทั้งปวงสักเห็นล่อปลามองดูเหตุการณ์เหล่านั้นด้วยสีหน้าซึ่งเต็มไปด้วยความวิตกกิริยาก็เต็มไปด้วยความกระสับกระส่ายเป็นการสุดวิสัยที่ล่อปลาจะทนอำนาจและศรัทธาที่เคยมีอยู่เหนือชาวเขาเหล่านั้นมาเป็นเวลาช้านานถูกทำลายลงไปต่อหน้าต่อตาได้ล่อปลาจึงกระโดดขึ้นไปยืนอยู่ตรงหน้าพระพิสนกวาดสายตาไปโดยรอบอย่างลุกลี้ลุกลนก่อนที่จะประกาศก้องว่า
2: เอ้ยเจ้าจะปล่อยให้วาจาของคนผู้ไม่มีศรัทธาในแสลงเข้าไปอยู่ในหัวใจของพวกเจ้าได้อย่างไรข้ากับเจ้าเนี่ยเป็นชาวเขาเผ่าเดียวกันร่วมแผ่นดินกันมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายส่วนไอ้ชายผู้เนี่ยมันเพิ่งมาใหม่จะเชื่อเขามากกว่าเชื่อข้าได้อย่างไรฮะเอาเลือกเอาระหว่างการอยู่กับการตายเลือกเอาระหว่างเราผู้สร้างกับล่อปลาผู้ทำลายเฮ้ยขนขาเกหัวโตดูหมิ่นแสลงเพราะฉะนั้นเขาจะต้องตาย
1: ไปกับไอ้พวกหมาเหล่านั้น
0: คราวนี้ล่อปาพูดเหมือนกับว่ากำลังเป็นคนบ้าในขณะที่พระพิสนพอได้ฟังก็แงนหน้าขึ้นหัวเราะก้องฟ้า
2: เจ้าคิดว่าเราจะกลัวสแลงอย่างชาวบ้านเราเองหรือล่อปลาสแลงเป็นอะไรมานักหนาฮะคนพวกนั้นจึงจะต้องไปนับถือหรือข้าจะต้องกลัวนะฮะก็สแลงเป็นเจ้าชีวิตของทุกคนที่นี่สแลงมีอำนาจเหนือชีวิตและมรณะเหนือฟ้าเหนือน้ำและล้มแสลงเป็นเทพที่ทุกคนจะต้องเชื่อฟังใครที่ฝ่าฝืนจะถูกแสลงลงโทษทุกคน
0: ล่อปาตะโกนจนเสียงหลงด้วยความกลัวส่วนพระพิสนก็ยังคงหัวเราะอีกครั้ง
2: แต่แสลงไม่มีวันทำอะไรเราได้หรอกล่อปาตรงกันข้ามเลยเรานี่แหละถ้าเราปรารถนาจะทำร้ายแสลงเสียเมื่อไรก็ได้
0: เสียงพึมพำดังขึ้นท่ามกลางชาวเขาเหล่านั้นคราวนี้มันอื้อไปทั้งหุบพระพิสนรีบฉวยโอกาสจากความลังเลและปั่นป่วนรวนเรที่กำลังเป็นอยู่ต่อไป
2: พวกเจ้าทั้งหลายจงฟังเราเป็นผู้สร้างและแสลงเป็นผู้ทำลายแสลงนำความตายความเจ็บปวดความทรมานมาสู่พวกเจ้าปู่ย่าตายายของเจ้าสิ่งใดที่นำความทุกข์และมรณะมาสู่เราจะนับถือไปทำไมสิ่งใดที่นำความตายและความทุกข์มาสู่เราเป็นความชั่วร้ายทั้งนั้นแต่ลำพังแสลงทำอะไรพวกเจ้าไม่ได้แสลงทำอะไรอย่างเราไม่ได้เหมือนกันเพราะเราไม่กลัวแสลงไม่มีอะไรไม่ใช่ใครนอกจากหินสลักความกลัวของพวกเจ้าตั้งหากที่ทำให้แสลงมีความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นความกลัวของพวกเจ้าเท่านั้นที่ทำให้ล่อปลาบังคับเขี่ยวเข็นพวกเจ้าอยู่ได้เมื่อพวกเจ้าจะตายพอโรคหาคราวนั้นแสลงหรือล่อปลาช่วยอะไรได้บ้างเราตั้งหากที่สร้างชีวิตเจ้าขึ้นไหมแสลงมิแต่ทำลายเราเองทำให้พวกเจ้าเกิด
3: ทิ้งที่เดียวคนขาเกหัวโตทำให้เราเกิดแสลงมิแต่ทำให้เราตาย
2: ใช่ใช่คนหัวโตขาเก๋ทำให้เราเกิดแสลงทำให้เราตาย
3: มันจริงอย่างที่เขาพูดเหมือนกันนะ
2: มันก็จริงนะ
3: โหดมากกับพวกเรานะ
2: เขาทำให้เราเกิดนะเนี่ย
3: นั่นน่ะสิ
0: หญิงชราชายชรากลุ่มหนึ่งและทุกๆคนร้องขึ้นมาในขณะที่คนอื่นๆก็ค่อยๆร้องตามภายในอึดใจเดียวทั่วทั้งหุบเขาก็อึกกระทึกไปด้วยเสียงต่างๆกันชั่วขณะหนึ่งสักเห็นล่อปลายืนตะลึงอยู่กับที่ในเหตุการณ์ที่ผันแปรไปความไม่แน่ใจและต่อมาความหวาดกลัวเริ่มปรากฏขึ้นบนใบหน้าอันเหี้ยมเกรียมของมันแม้กระนั้นความสำนึกในอำนาจที่เคยครองมานานก็ทำให้ล่อปลาไม่ยอมจำนนได้ง่ายๆสักเห็นล่อปลายกมือทั้งสองชูขึ้นเหนือศีรษะพลางร้องด้วยเสียงอันดัง
2: เฮ้ยไอ้คนขาแก่หัวโตจะทำให้พวกเจ้าจิบหายทุกคนที่ไม่เชื่อแสลงจะถูกฟ้าฟาดลงโทษถึงตายนะ
0: ล่อปาเน้นอยู่กับประโยคเหล่านั้นซ้ำๆซากๆแม้ความหมายจะไม่ได้แตกต่างไปจากที่กล่าวมาแล้วความหวาดกลัวอันแฝงอยู่ในอนุสติและความเคยชินที่ถูกปกครองบังคับให้หลงเชื่องมงายมานานก็อดที่จะทำให้ชาวเขาเหล่านั้นเกิดความปั่นป่วนรวนเรอีกไม่ได้เหตุการณ์คงจะโอนไปเอ็นมาอยู่เช่นนี้อีกนานเท่าใดไม่มีใครทายถูกทะลอปาจะไม่หุนหันพลันแล่นด้วยโทสะจริตเข้าครอบงำแล้วก็ร้องสั่งให้ชายชะกันที่ถือคบเพลิงสองคนจุดกองฟืนรอบแท่นบูชายันขึ้นอย่างเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและอีหลักอีเหลือแต่ชายชะกันทั้งสองคนก็ปฏิบัติตามแต่ยังไม่ทันที่ไฟจะลุกลามต่อไปเสียงปืนก็ดังขึ้นนัดหนึ่งคบเพลิงในมือของเจ้าคนนั้นกระเด็นไปแล้วก็ตกกระจายอยู่กลางลานไม่มีใครบอกได้ว่าเสียงปืนนัดนั้นดังมาจากทางไหนมันก้องกระท้อนกลับไปกลับมาอยู่ในระหว่างหน้าผาสูงโดยรอบแล้วก็เงียบหายไปทิ้งให้เจ้าคนป่าคนนั้นล่อป่าแม้กระทั่งบรรดาคนอื่นๆต่างพากันยืนตะลึงอยู่กับที่พระพิสนตะโกนขึ้นสุดเสียงทันที
2: เจ้าเห็นกันหรือยังว่าไม่มีใครจะทำอันตรายเราและคนพวกนี้ได้และถ้าเป็นความประสงค์ของเราจะให้เจ้าคนนั้นหรือแม้กระทั่งล่อป่าเองถึงแก่ความตายเสียเมื่อไรก็ได้แต่เราเป็นผู้สร้างไม่ใช่ผู้ทำลายเราต้องการเห็นการเกิดมากกว่าการตายปล่อยคนพวกนี้เสียล่อป่าปล่อยให้เขาพากันกลับไปใครทำลายพิธีของแสลงคนนั้นจะต้องตาย
0: ล่อป่ายังคงยืนกรานจากที่กำบังของศักดิ์ในขณะนั้นศักดิ์ได้เห็นพระพิสนยืดตัวขึ้นตรงพลางหันไปหาพวกชาวบ้านอีกครั้ง
2: เจ้าทุกคนได้ฟังแล้วว่าเราเป็นผู้สร้างไม่ใช่ผู้ทำลายเจ้าทุกคนเห็นแล้วว่าแสลงทำอะไรเราไม่ได้เพราะเราไม่กลัวแสลงความจริงนั้นเราจะทำลายแสลงเสียเมื่อไรก็ได้เราไม่ใช่แต้มมรณะจะต้องเชื่อฟังเราอาจสั่งให้ดินฟ้าอากาศสำแดงฤทธิ์และบันดาลให้แผ่นดินถล่มหรือฟ้าทลายได้เอาขอให้ทุกคนจงดู
0: พระพิสนยกมือขวาชูขึ้นเหนือศีรษะจากกริยานั้นเองบอกถึงสัญญาณซึ่งเป็นที่รู้กันอยู่ระหว่างศักดิ์และพระพิสนเพราะฉะนั้นพอพระพิสนฟาดมือข้างนั้นลงศักดิ์ก็กดสวิตช์ทันทีประกายสีเขียวปัดแลบขึ้นที่เหนือหน้าผาฝั่งตรงกันข้ามพร้อมด้วยเสียงเปรี้ยงสนั่นราวกับฟ้าผ่าต่อมาทั้งก้อนหินและเปลวไฟก็กระจายไปรอบทิศเสียงนั้นก้องกระท้อนกลับไปกลับมาติดกันอยู่นานในที่สุดอย่างปัจจุบันทันด่วนเหมือนเมื่อมันเกิดขึ้นเสียงต่างๆก็สงบเงียบลงปราศจากแม้เสียงถอนใจหรือความเคลื่อนไหวใดๆพระพิสน ยังคงแงนหน้าขึ้นหัวเราะพรางตะโกนตอบไปอีก
2: เราแสดงให้เจ้าเห็นแล้วหล่อป่าว่าเราอาจบันดาลอะไรได้บ้างคราวนี้ขอให้แสดงของเจ้าจงแสดงให้เราและชาวบ้านเหล่านี้ดูว่ามีอิทธิฤทธิ์ศักดิ์สิทธิ์อย่างไรกันแน
0: ่สักแลเห็นล่อป่าหัวหน้าบ้านยืนตะลึงอยู่กับที่เหมือนถูกมนต์สะกดส่วนพวกแสลงทั้งหมดหันมามองดูล่อปลาเป็นตาเดียวใบหน้าของล่อปลาซีดเซียวเกือบจะหาสีเลือดไม่ได้ในตาก็เลือกลานทันใดนั้นเองพระพิสนก็ประกาศก้องขึ้นอีกครั้ง
2: เปล่าแสลงของเจ้านะหมดเท็จทั้งนั้นแสลงมีอะไรนอกจากให้ความทุกข์ความทรมานแสลงมีอะไรนอกจากการทำลายลอกลวงให้คนผู้บูชานับถือส่วนเราถือสัจจะให้แต่ความสุขความสดชื่นฉะนั้นเทพพยาดาฟ้าดินจึงเป็นฝ่ายเราคราวนี้ขอให้ทุกคนดูที่ต้นไทรใหญ่ชายเขานั่นด้วยอภินิหารของเราจะขอให้เทพารักษ์ดลบันดาลให้มันโค่นลงมาให้เจ้าดู
0: อีกครั้งหนึ่งมือของพระพิสนยกขึ้นแล้วก็ฟาดลงอีกครั้งสักกดสวิตช์ทันทีเสียงระเบิดสนั่นวันไหวกึกก้องไปทั่วทั้งหุบเขาสักเห็นล่อปลาคุกเข่าลงก้มหน้าอยู่กับพื้นดินชาวแสลงทุกคนก็วิ่งพร่านเข้าไปจับกลุ่มชุมนุมกันอยู่ตามที่กำบังต่างๆโดยเนื้อตัวอันสั่นเทาสักเห็นพระพิสนชี้มือไปที่ลูกสาวและบรรดาผู้ที่ถูกพันธนาการอยู่บนแท่นบูชานั้นครั้นแล้วชายชะกันทั้งคู่ที่ทิ้งคบแล้วก็รีบเข้าไปแก้เชือกออกอย่างตะลีตะลาน
2: พากันออกไปให้พ้นที่นี่วันนี้อวสานของแสลงมาถึงแล้วทุกคนจะพ้นจากการตกเป็นทาสของความหวาดกลัวการทรมานการถูกบูชายัญอีกต่อไปแสลงผู้ทำลายแสลงผู้มดเท็จแสลงผู้หลอกลวงจะถึงอวสานเสียที
0: พระพิสนโบกมือให้ทุกคนออกไปเสียจากแท่นบูชายัญแล้วก็ชูมือทั้งสองขึ้นเหนือศีรษะร้องสุดเสียงก่อนที่จะฟาดมือทั้งคู่นั้นและโดดลงไปคุกเข่าแอบอยู่ข้างแท่นบูชายัญ
2: ดู
0: เกือบจะเป็นในเวลาเดียวกันหุบนั้นทั้งหุบก็สะเทือนเลื่อนลั่นไปด้วยแรงดันจากระเบิดของไดนาไมต์ที่ฐานเทวรูปอันมหึมาสักรู้สึกว่าลมร้อนพัดผ่านศีรษะไปวูบหนึ่งใบไม้จากกิ่งเหนือศีรษะร่วงกราวแล้วแสลงซึ่งสั่นสะเทือนเหมือนถูกมือมหายักษ์จับเขย่าก็เอียงกระเท่เร่ลงมาจนกระทั่งความหน้าอยู่กับพื้นดินเรากับปีศาจที่สิ้นฤทธิ์ถูกปิดยันสะกดไม่สามารถจะแสดงเดชได้อีกต่อไปสักไม่สามารถจะบอกได้ถึงความรู้สึกของชาวแสลงเหล่านั้นในการที่เห็นเทวรูปซึ่งพวกเขากราบไหว้บูชามาแต่ไหนแต่ไรถูกทำลายลงต่อหน้าแต่สักแน่ใจว่าถ้าเป็นคนอื่นนอกจากพระพิสนซึ่งทุกคนเคยมีศรัทธามาก่อนผลสะท้อนของเหตุการณ์นั้นอาจเป็นไปในทางตรงกันข้ามแต่ท่ามกลางบรรยากาศ อันตึงเครียดของการท้าทายท่ามกลางการเปรียบเทียบระหว่างศรัทธาเก่าซึ่งแสลงเป็นตัวแทนและศรัทธาใหม่ซึ่งคุณพระพิสนสร้างขึ้นในความคิดจิตใจของชาวแสลงทุกคนสักเห็นทุกคนคุกเข่าลงโน้มศีรษะแตะพื้นแสดงคารวะต่อพระพิสนพร้อมด้วยเสียงพึมพำดังอื้ออึงไปทั้งหุบ
2: สแสลงมีแต่มดเท็จทารุณ
0: ใช่ใช
2: ่และหลอกลวงสแสลงถูกทำลายแล้ว
0: เราจะไม่กลัวสแสลงอีกต่อไป
2: คนขาเก๋หัวโตเป็นพระเจ้าองค์ใหม่ของเรา
0: ใช่ใช่แล้วคนขาเก๋หัวโต
2: ตัวเจ้าตั้งหากเป็นพระเจ้าของตัวเองต่อไปนี้ไม่มีใครหรืออะไรจะทำให้เจ้าหวาดกลัวได
0: ้เอาแล้วล่อปลามันไปไหนล่ะฮะ
2: ใช่ๆเอาตัวล่อปลามาให้เราเราจะพาอกเอาหัวใจมาเส้นคุณคนขาเก๋หัวโตเดี๋ยวนี
0: ้นั่นน่ะสิไปจับล่อปลามาสิแต่ล่อปลามิได้อยู่ที่นั่นท่ามกลางเหตุการณ์อันเต็มไปด้วยความตื่นเต้นล่อปลาได้หายไปไม่มีใครรู้ว่าเขาหายไปไหนและตั้งแต่เมื่อไหร
2: ่เอาตัวล่อปลามาให้ได
0: ้นั่นน่ะสิเอาล่อปลามาให้ได้นะใช่
2: ๆเอาล่อปลามาให้ได้
0: โหดร้ายมากต้องเอามาให้ได้มีเสียงตะโกนจากชายชรากลุ่มหนึ่งคนอื่นๆก็ตะโกนตามไปส่วนพระพิสนกระโดดขึ้นไปยืนบนแท่นบูชายัญยกมือทั้งสองขึ้นเหนือศีรษะ
2: ปล่อยให้เขาไปเราเป็นผู้สร้างไม่ใช่ผู้ทำลายเราไม่ต้องการเห็นความทุกข์ทรมานของใครแต่นี้ต่อไปจะไม่มีบูชายันไม่มีการทรมานไม่มีการแก้แค้นทดแทนกันในแสลงทุกคนจะต้องรู้จักรักกันช่วยเหลือกันด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่พวกเจ้าจะควบคุมกันอยู่เป็นหมู่เป็นพวกได้ด้วยวิธีนี้วิธีเดียวเท่านั้นที่เจ้าจะช่วยกันป้องกันมิให้ภัยใดๆมาทำอันตรายพวกเจ้าได
0: ้เสียงพึมดังอื้อไปทั้งหุบอีกต่างคนต่างหันหน้าไปซุบซิบกันแล้วก็หันกลับมาล่อปลานำความทุกข์มาสู่พวกเราเป็นเวลาช้านาน
4: จะให้เราปล่อยล่อปลาไปโดยไม่มีการตอบแทนอย่างไร
0: ใช่ใช่ต้องไปจับเอามา
2: ถ้าพวกเจ้านับถือเราแทนแสลงพวกเจ้าจะต้องรู้จักการให้อภัยการตอบแทนความชั่วร้ายด้วยความชั่วร้ายจะไม่ได้ประโยชน์อะไรนอกจากความขมขื่นปวดร้าวซึ่งพวกเจ้าต้องการหลีกเลี่ยง
0: ยังไม่ทันที่พระพิสนจะพูดขาดคำเสียงร้องอย่างเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกตกใจเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดปวดร้าวและหวาดกลัวก็ดังก้องมาจากชายป่าริมเชิงเขาทางขวามือของศักดิ์ทันทีทันใดทุกคนหันไปทางทิศนั้นอย่างกระทันหันพระพิสนยืนตะลึงงันแล้วก็ร้องขึ้นสุดเสียงว่า
5: อ
2: หล่อป่าเป็นอะไรไป
0: พระพิสนโดดลงมาจากแท่นบูชายัญพรางออกวิ่งนำหน้าตรงไปทางทิศนั้นวัลลภาร้อยเอกเรืองตะเกิ้นและชาวแสลงทั้งปวงต่างก็วิ่งตามไป

0: ียงนั้นก็น่าจะเป็นเสียงของคนที่ทุกคนรู้ดีว่าเป็นใครนะคะ
1: ครับ
0: ตอนนี้แบบ อะไรล่ะ
1: เสียงแหบ
0: ใช่ เราเสียงแหบนะคะ แต่ว่าคนที่ร้องเนี่ยน่าจะแบบร้องแบบสุดเสียงเลยอะด้วยความเจ็บปวดทรมานเหมือนที่ผ่านมาที่เขาเคยทำให้เกิดเสียงเหล่านั้นกับโดยเฉพาะกับ
1: คนอื่น
0: กับคนอื่น
1: นาโบเนาะ
0: โดยเฉพาะนาโบ
1: เฉือนจมูกเฉือนปากก็เฉือนทุกอย่าง
0: โอ้โหดแล้วก็พิสดารมากเลยนะคะ
1: ครับ
0: นี่ก็คือล่องไพรเจ้าป่าตอนที่14ค่ะ
1: ใช่
0: ก็คืออะไรนะเหตุการณ์มันพลิกเปลี่ยนใช่ไหม
1: ใช่กับตลปัด
0: ถูกปฏิวัติค่ะ
1: โอ้โหเป็นไปได
0: ้รัฐประหารโดยแท้เลยนะล่อปางงงค่ะ
1: ครับ
0: เพราะที่ผ่านมาไม่เคยมีสัญญาณอะไรเลยที่จะบอกให้รู้ว่าเหตุการณ์เหล่านี้มันจะเกิดขึ้นอำนาจของเขาเนี่ยมันมั่นคงมาตลอดเลยนะคะใครจะไปรู้ได้และตอนต่อไปค่ะตอนที่15ไม่ใช่แค่อำนาจเท่านั้นที่ถูกเอาไปแล้วในส่วนของสแลงค่ะ
1: ความเชื่อ
0: ค่ะตอนนี้จะมีชื่อว่าสแลงสลาย
1: สแลงสลายนะครับนอกจากตัวรูปปั้นเนี่ยจะสลายไปแล้วนะ
0: ค่ะ
1: ลัทธินี้ก็คงจะไม่อยู่ละ
0: โดยพระพิสนวนาสาสนะคะ
1: ครับ
0: ซึ่งก็เฝ้ารอเวลาแบบนี้มานานค่ะก็ใกล้จะจบลงไปทุกทีแต่ว่ามันก็ยังมีเหตุการณ์ที่ชวนคิดแล้วก็ชวนตื่นเต้นอยู่อีกไม่น้อยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะสังคำแล้วก็นาโบค่ะมาถึงตอนนี้ตกลงสักจะไว้ใจสังคำได้ไหมมาถึงตอนนี้แล้วนะคะแล้วนาโบชีวิตของเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปอันนี้ล่ะค่ะต้องติดตามต่อไปนะคะ
1: ติดตามต่อไปนะครับในห้องสมุดหลังไมค์ไทย PBS Podcast นะครับฟังได้ทั้งทางเว็บไซต์แอปพลิเคชันแล้วก็ YouTube Channel ของไทย PBS Podcast เท่านั้นนะครับ
0: สำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตร

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจังหวัดภูเก็ตเตรียมพร้อมต้อนรับกำลังพลสหรัฐประมาณ 5,120 นายจากเรือกองทัพสหรัฐ2ลำซึ่งมีกำหนดเข้าเทียบท่าในจังหวัดภูเก็ตระหว่างวันที่4ถึง9ตุลาคมนี้เพื่อพักผ่อนในพื้นที่โดยจังหวัดภูเก็ตบูรณาการร่วมมือกับตำรวจท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของสหรัฐประสานด้านการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกพร้อมดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ท่องเที่ยวทั้งนี้คาดว่าการเข้าจอดเรือและนำกำลังพลขึ้นฝั่งจะช่วยสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวให้คึกคักและเกิดการใช้จ่ายในพื้นที่จากอาหารเครื่องดื่มและกิจกรรมท่องเที่ยวจบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอ่าน
5: คุณเคยคุยกับลูกไหมว่าโตขึ้นเขาอยากเป็นอะไรหมอนักธุรกิจสถาปนิกหรือว่านักร้องแล้วโตขึ้นเขาจะสูงแค่ไหนจะขาวขึ้นด้วยหรือเปล่าที่สำคัญเขาจะเป็นคนดีไหมถ้าอยากรู้ก็อยู่รอดูเขาโตสิครับบุหรี่เลิกเถอะครับจะได้มีเวลาอยู่ดูแลคนที่คุณรักนานๆทุกคนพร้อมช่วยคุณเลิกบุหรี่โทร1600ปรารถนาดีจากสสส.
6: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่

0: ไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด8โมงเช้าถึง6โมงเย็นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ท้องบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อปาเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บเด้อ
1: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่สองดื่มสมพลังสมฮีโร่อย่าทิ้งฝาลุ้นรับทองและบัตรเติมน้ำมันแค่ส่งรหัสใต้ฝาที่ไลน์@ my

ียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลยแรงทุกครั้ง

0: ดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ.1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: ลีฟรานซิส
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: 98FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอเมท่วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอเมท่วนต้นตำรับหมู่ยอเมท่วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวินทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไปได้ครับ

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระไสยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้นตรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอไม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอไม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอไม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอไม่ท้วนเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้อง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยยาหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มามาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอร
3: ์รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสม

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือวางจากไทยดีเซล SSH

0: การติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา0610244888
1: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
2: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาครัฐการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาครัฐการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาครัฐการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: ใต้ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84 เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อ4ด้าพร้อมบ

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาว่ายายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: 98 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ครับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความหนึบหนักรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน .com แม่ท้วน .com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอแม่ท้วน

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอร์

0: พียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีต

0: ีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0807045008

เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาครัฐการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาครัฐการบัญชี0824916564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาครัฐการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: The Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรลุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรลุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ครับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนัดรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบร่ำโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน .com แม่ท้วน .com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝาก

0: ชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอ
3: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสม

0: ีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครง

กุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ท้วนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ท้วน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ท้วนหมูยอแม่ท้วน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: ชยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงมาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอเมทวนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอเมทวนต้นตำรับหมู่ยอเมทวนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีขุนเมืองครับตรงข้ามวัดศรีขุนเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดร นะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง

0: คนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย.1556นะ

0: บุญยอมแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด8โมงเช้าถึง6โมงเย็นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อปาเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บเด้อ
1: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสมพลังสมฮีโร่อย่าทิ้งฝาลุ้นรับทองและบัตรเติมน้ำมันแค่ส่งรหัสใต้ฝาที่ line @my

0: พียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มี

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988
1: มาพร้อมทุกฝ่ายพร้อมนะครับ
2: พร้อมครับ
1: เราถ่ายมีแซกกันนะครับพร้อมแล้ว5 4 3 2ลุย

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อียังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: คุณผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสลับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maetuan.com นะครับ maetuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาลูกหลานที่รักเรื่องของสุวรรณสามผ่านไปแล้ววันนี้ก็มาขอขึ้นเรื่องใหม่คือเรื่องของพระเจ้าเนมิราชพระเจ้าเนมิราชนี่ก็เป็นประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยที่ทรงบำเพ็ญบารมีในด้านปรมัตถบารมีเหมือนกันแต่ว่าเรื่องของพระเจ้าในมีราชนี้องค์สมเด็จพระพิชิตมารทรงแนะนำว่าในสมัยนั้นพระองค์ทรงมีจริยาเนื่องในอุโบสถศีลเป็นสำคัญตอนนี้ก็มาฟังเรื่องของท่านเลยถ้าจะใช้อารัมบทนำหน้ากันมากๆก็น่ารำคาญเรื่องราวของท่านก็มีอย่างนี้คือท่านกล่าวว่าพระราชาแห่งเมืองมิถิลามหานครได้ทรงประสูติพระราชโอรสองค์หนึ่งเมื่อประสูติแล้วก็ทรงขนานพระนามว่าเนมิกุมาร

ความจริงเป็นความรู้สึกของท่านพ่อท่านแม่เห็นยังเหมือนกับเราเวลานี้มีท่านสุภาพบุรุษท่านสุภาพสตรีหลายท่านที่ท่านหาลูกไม่ได้ก็มาหาธรรมาว่าอยากจะได้ลูกถามว่าได้อยากจะได้ลูกไปทำไมท่านก็บอกว่าอยากจะได้ลูกเพื่อสืบตระกูลข้อนี้เขาบรรดาลูกรักสลานรักทั้งหลายจงจำไว้ว่าคนที่เขาบอกว่าพ่อแม่ของเราไม่ได้ตั้งใจให้เราเกิดเราเกิดขึ้นมาเองเพื่อความสนุกของท่านแต่ก็อย่าลืมว่ามีพ่อแม่ 99.99% ที่อยากจะพูดว่าเต็ม 100% ที่อยากจะมีลูกเมื่อมีลูกแล้วก็ดีใจถ้าหากจะคิดว่าท่านไม่ตั้งใจให้เราเกิดเมื่อเราเกิดมาแล้วท่านจะปล่อยให้เราตายเมื่อไหร่ก็ได้แต่หากแต่ว่าที่ท่านส่งเสียให้เราเรียนเลี้ยงให้เราโตขึ้นมาจัดหาทุกสิ่งทุกอย่างให้ตามความสามารถของท่านนั่นเป็นความเมตตาปราณีของพ่อของแม่แล้วก็พ่อแม่ยังจะหวังว่าลูกของท่านจะดีท่านจะจนท่านจะลำบากยังไงก็ตามทีมีความประสงค์สงอยู่อย่างเดียวคือท่านลูกชายของลูกสาวของเราเป็นคนดีมีตระกูลสูงมีความรู้ดีท่านพร้อมที่จะลำบากเงินทองของใช้เพื่อการศึกษาที่เราได้มาได้มาอยากเงินแรงงานของพ่อแม่มันแสดงว่าพ่อแม่มีความรักมีความหวังดีในเราแต่เวลานี้เขาสอนกันว่าจงลืมพ่อลืมแม่เสียพ่อแม่ไม่ได้ตั้งใจให้เราเกิดแต่ความจริงถ้าหากว่าท่านไม่ตั้งใจให้เกิดและไม่มีความรักในเราท่านจะเลี้ยงเราให้โตมาเพื่อประโยชน์อะไรจะให้การศึกษาต้องใช้เงินมากท่านจะให้การศึกษาเพื่อประโยชน์อะไรขอลูกรักหลานรักทั้งหลายจงอย่าทำใจอย่างคนเลวประเภทนั้นคนอกตัญญูไม่รู้คุณคนอย่างสมมติว่าถ้าเรามีเงินใช้มีของกินมีของเล่นเพื่อนของเราไม่มีเราแบ่งให้เขากินแบ่งเงินให้เขาใช้แบ่งของให้เขาเล่นแต่ถ้าว่าเวลาที่เราไม่มีบ้างถ้าเขามีเราหิวอยากจะกินเขาไม่ให้กินเราไม่มีเงินจะใช้ตามความจำเป็นเขามีเงินเราก็ยืมเขาไม่ให้และของเล่นที่เขามีอยู่ถ้าเราไม่มีและอยากจะขอเขาเล่นบ้างเขาไม่ให้ลูกหลานที่รักท่านหลายหนูจะมีความรู้สึกยังไงเมื่อเพื่อนคนที่เรามีความเมตตาปราณีให้เขากินให้เขาใช้ให้เขาเล่นเขาจะเป็นเพื่อนที่ดีหรือเขาจะเป็นเพื่อนที่เลวฉะนั้นคนที่เขาคิดว่าพ่อแม่ไม่ใช่เป็นผู้มีคุณสำหรับเขาขอลูกหลานรักท่านหลายจงอย่าตามจะปฏิบัติตามเขาเมื่อเขาจะเลวจะเป็นคนเลวคุณคนไม่รู้จักคุณคนไม่รู้จักความดีก็ปล่อยเขาไปเราตั้งใจเป็นคนดีของพ่อของแม่และของครูบาอาจารย์นั่นเป็นความดีที่สุดวิชาความรู้ที่เราจะได้มาก็ใช้พ่อแม่สนับสนุนให้ทุนในการศึกษาวิชาความรู้มาได้มาจากครูบาอาจารย์ควรจะเทิดทูนครูบาอาจารย์จงอย่าคิดว่าครูบาอาจารย์นี่เป็นลูกจ้างของเรายังคิดผิดมากมันเป็นความเลวของความรู้สึกถ้าความเลวอยู่มีจิตเพียงใดเราก็จะหาความสุขไม่ได้ต่อแต่นี้ไปฟังเรื่องของท่านต่อไปท่านกล่าวว่ามันเนมิกุมารยินดีในการบำเพ็ญทานรักษาศีลอุโบสถอย่าลืมนะว่าเนมิกุมารลูกชายตั้งแต่

0: เด็กๆนะชอบใจหรือพอใจในการสงเคราะห์เพื่อนสงเคราะห์บุคคลผู้มีความยากจนยากแค้นเมื่อขัดสนจนยากอะไรก็ตามถ้าท่านไม่เกินนิสัยของท่านจะมีท่านพร้อมในการให้พร้อมในการสงเคราะห์แล้วก็พยายามรักษาอุโบสถศีลตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ยังทรงพระเยาว์ก็คือเด็กเมื่อเนมิกุมารเจริญวัยพระราชบิดาเบื่อหน่ายในราชสมบัติเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของขันธ์ห้าและสังขารตามเรื่องที่กล่าวว่าพระองค์ทรงเห็นเส้นพระเกศางอกเพียงเส้นเดียวก็ทรงมอบราชสมบัติให้แก่เนมิกุมารปกครองสืบไปพระองค์ก็ทรงเสด็จออกบรรพชาอาศัยอยู่ในพระราชอุทยานแห่งหนึ่งจนกระทั่งเสด็จสวรรคตในเมื่อตอนนี้ยังขอไม่เลยไปก่อนลูกหลานที่รักขอคุยกับลูกหลานสักนิดหนึ่งว่าการให้ทานการรักษาอุโบสถศีลเนี่ยมันเป็นของดีหรือของเลวทานังการให้ทานการให้ถ้าเราจะพูดกันอย่างคนใจแคบคนอกตัญญูไม่รู้คุณคนหรือที่เรียกกันว่าเป็นคนที่มีสันดานเลวที่สุดก็จะมีความรู้สึกว่าทานการให้เนี่ยการให้เขาเนี่ยเป็นการเสียทีสร้างคนให้เป็นคนขี้เกียจเราเสียทีเราหาเมื่อเกือบตายจะแบ่งให้เขาเพื่อประโยชน์อะไรนี่ลักษณะของคนเลวที่มันก็มีความคิดอย่างนี้แต่ว่าหลวงปู่เคยเข้าไปในพระราชวังสวนจิตวันนั้นมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทไทยออยนำเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสนับสนุนศูนย์สงเคราะห์บุคคลผู้ยากจนในถิ่นทุรกันดารที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานคือมีพระราชประสงค์ให้หลวงปู่ตั้งขึ้นและพระองค์ก็จะทรงพระราชทานเงินจำนวนนั้นประมาณ100,000 บาทมากับศูนย์นี้วันนั้นพระองค์ทรงตรัสหลวงปู่จำได้ว่าการให้นี้ถือว่าเราได้รับรางวัลทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเขาอดเราให้การให้ในอันดับแรกเราจะเป็นที่รักของบุคคลผู้รับทั้งนี้ก็ขอบรรดาลูกหลานที่รักช่วยกันพิจารณาว่าลูกหลานที่รักนะถ้าบังเอิญเราไม่มีกางเกงจะนุ่งถ้าใครก็ให้กางเกงเรานุ่งเราจะดีใจเราจะรักเขาลูกเราจะเกลียดเขาเราไม่มีเสื้อจะใส่เราไม่มีรองเท้าเราไม่มีอาหารเราไม่มีสตังค์เราไม่มีอุปกรณ์ในการศึกษาถ้าบังเอิญมีใครเขาให้เราเราจะรักเขาหรือว่าเราจะเกลียดเขากำลังใจอย่างนี้คนเลวเท่านั้นที่จะเกลียดคนผู้ให้ฉะนั้นเมื่อเราให้เขาแล้วที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงตรัสว่าเราให้เขาแล้วเราเป็นผู้ได้รับรางวัลพระเขาเรียกรับอานิสงส์เพราะความจริงพระใช้คำพูดหนักเกินไปฟังไม่รู้เรื่องแต่ถ้าว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้พระราชดำรัสเข้าใจง่ายรางวัลที่เราจะพึงได้ก็คือความรักความรักจากบุคคลผู้รับสมมติว่าเราไปที่ไหนเราก็มีแต่คนรักเพราะเราเป็นคนชอบให้แต่ว่าการให้ไม่ใช่หมายว่าให้ซะหมดตัวไปที่ไหนมีคนรักที่นั่นขอลูกหลานที่รักจงนั่งคิดว่าเราจะมีความสุขหรือว่าเราจะมีความทุกข์เราไปที่ไหนเราเจอแต่คนรักคนทุกคนนะต้องการให้คนทั้งโลกรักเรารักเราทั้งหมด ้าเรามีคนรักเราเราจะอดเราหิวเราก็มีข้าวกินเพราะเขาให้เขาบอกเขารักถ้าเราไม่มีเงินใช้เขารักเราเขาก็เอาเงินให้เราถ้าสิ่งใดที่เราขัดข้องแล้วถ้าเราเป็นที่รักของเขาแล้วเขาก็ให้เราก็เหมือนเราเหมือนกันเราถ้ารักใครถ้าสิ่งนั้นไม่เกินวิสัยของเราเราก็ให้อาการอย่างนี้มาแบกกายของความสุขและแบกกายของความทุกข์ลูกหลานที่รักฟังแล้วก็คิดก็ลองพิจารณาดูตอนเช้าคุณพ่อจะไปโรงเรียนคุณพ่อคุณแม่ให้10 บาทแล้วก็รักพ่อรักแม่แล้วให้1 บาทแล้วก็รักท่านตามความจำเป็นบังเอิญคุณลุงกับคุณอาคุณป้าคุณน้ามาเห็นว่าหลานจะไปโรงเรียนนะจ๊ะเอาลุงให้1 บาทป้าให้2 บาทน้าให้3 บาทเราจะดีใจเราจะปลื้มใจมากว่าวันนี้เรามีสตางค์มากเพราะว่าท่านผู้ใหญ่สงเคราะห์ถ้าเราได้อย่างนี้เราจะเสียใจหรือเราจะดีใจเราจะมีความสุขใจหรือความทุกข์ใจการให้เป็นของดีลูกหลานที่รักแต่ว่าจงอย่าให้จนหมดตัวจะเบียดเบียนตัวจนเกินไปแบ่งปันตามสมควรที่เราจะพึงให้ได้จะเป็นปัจจัยให้เรามีความสุขเพราะเราจะมีคนรักเราทั่วไปหมดคนรักมีมากเราก็มีความทุกข์มากมีแต่คนรักเราเราไปไหนก็ไม่มีศัตรูนี่ฟังกันเพียงย่อๆต่อมาสำหรับอุโบสถศีลอุโบสถศีลนี่ท่านรักษาเฉพาะวันพระถ้าวันปกติท่านรักษาศีล5ลูกหลานเห็นว่าดีไหมหนักใจเกินไปมันลูกหลานที่รักถ้าเราจะเป็นคนมีศีลถ้าลูกหลานยังไม่รู้จักว่าศีลเป็นยังไงแล้วก็บางทีลูกหลานที่รักจะคิดว่าไม่ไหวแล้วหลวงปู่ให้ลูกหลานรักษาศีลลูกหลานก็คงจะอดตายแน่หลวงปู่จะขออธิบายเรื่องศีลให้เข้าใจเพียงย่อๆเพราะเวลาน้อยพูดมากเกินไปลูกหลานก็จะรำคาญคำว่าศีลนี่เขาแปลว่าปกติจำไว้นะจ๊ะคำว่าศีลเนี่ยเป็นภาษาบาลีเขาแปลว่าปกติหรือว่าศีลเขาแปลว่าเย็นก็ได้คนไหนมีศีลคนนั้นเย็นเอาคำว่าปกติก็แล้วกันคำว่าปกติโดยเฉพาะศีล5ปกติของคนเราทุกคนไม่ต้องการให้ใครมาทำร้ายร่างกายไม่ต้องการให้ใครมาทำลายชีวิตต้องการหาคนรักนี่เป็นปกติข้อที่2ปกติของคนเรามีทรัพย์สินแล้วไม่ต้องการให้ใครมาฉกชิงวิ่งราวมาจี้มาปล้นมาแย่งนี่เป็นอารมณ์ปกติของเราทุกคนข้อที่3ถ้าเรามีคนรักก็ไม่อยากให้ใครเข้ามาแย่งคนรักข้อที่4วาจาเราต้องการความจริงเราไม่ต้องการฟังคำโกหกมุเท็จหลอกลวงข้อที่5เราไม่ต้องการเป็นคนเสียสติคือเป็นคนบ้าฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบว่าความต้องการของคนและสัตว์เสมอกันยังสอนว่า ถ้าพวกท่านทั้งหลายต้องการความสุขก็จะมีเมตตาความรักซึ่งกันและกันอย่าทำร้ายร่างกายกันอย่าประหัตประหารซึ่งกันและกันถ้าคนเราไม่ทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันไม่ประหัตประหารซึ่งกันและกันลูกหลานที่รักมันจะมีความสุขและมีความทุกข์สมมติว่าลูกหลานไปโรงเรียนมีแต่ศัตรูเจอหน้าเขาก็ด่าเจอหน้าเขาก็ชกมันจะมีความสุขและความทุกข์ ถ้าเราต่างคนต่างรักกันเห็นหน้าก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเขากอดกันจุงมือกันนั่งคุยกันอย่างมีความสุขรื่นเริงหรรษาแล้วก็มีอะไรก็แบ่งกันกินแทนที่จะลักจะขโมยจะยื้อแย่งกันอย่างนี้ลูกหลานเห็นว่ามีความสุขและมีความทุกข์จ้ะสมมติว่าเรามีคนที่รักแล้วเพื่อนของเราก็ไม่แย่งคนรักใครรักคนไหนก็รักคนนั้นยินดีเฉพาะคนที่เรารักเราไม่มีใจออกห่างจากคนรักไม่นอกใจคนรักแล้วไม่แย่งคนรักของคนอื่นคนอื่นก็ไม่แย่งคนรักของเราอย่างนี้ลูกหลานเห็นว่าจะมีความสุขและมีความทุกข์แล้วก็ประการต่อไปถ้าเราไม่โกหกมดเท็จต่างคนต่างพูดแต่เฉพาะความจริงเราก็จะมีอารมณ์ใจแจ่มใสหน้าตาสบายในเมื่อเราพบกันเราไม่ต้องระแวงสงสัยว่าเขาจะจับโกหกได้รายการที่5การดื่มสุราเมรัยทำให้สติสัมปชัญญะไม่ดีเป็นคนคล้ายคนบ้าอาการอย่างนี้ถ้าไม่มีสำหรับเราในการกินเหล้าเมายาเปลืองทรัพย์สินโดยใช่เหตุเพราะว่าสตังค์เรามีไว้ใช้เพื่อบำรุงความสุขเอาไปกินเหล้าเมายาเสร็จแล้วทรัพย์สินมันก็สลายตัวเปล่าแล้วมันก็ไม่อิ่มดีไม่ดีก็เกิดเรื่องชกต่อยตีรันฟันแทงแล้วเขาถูกจับเข้าคุกเข้าตารางมันมีความสุขและความทุกข์ถ้าเราไม่กินที่เราก็เป็นคนมีสติดีมีความดีทรงตัวย่อมเป็นที่รักของคนทั่วไปนี่ว่ากันถึงความสุขที่เพิ่งได้จากศีลเอากันแค่ศีล5ก็แล้วกันสำหรับอุโบสถศีลมีกำลังสูงไปกว่านั้นลูกหลานยังไม่ต้องปฏิบัติก็ได้หลวงปู่จะย้อนหลังอีกสักนิดหนึ่งว่าสมมติว่าคนเรารักกันซะทั้งหมดไม่คิดประทุษร้ายซึ่งกันและกันนึกว่าเราก็มีความสันโดษยินดีในทรัพย์สินที่เราหามันได้โดยชอบธรรมไม่คดไม่โกงกันคำว่าสันโดษนี่ลูกหลานที่รักจงอย่าคิดว่ายินดีเฉพาะของที่มีอยู่นะพระที่แปลหนังสือแบบนี้นะแปลผิดคำว่าสันโดษที่หมายความว่ายินดีในทรัพย์สินที่เราหามาได้โดยไม่คดไม่โกงกันอย่าขยันหามามากเท่าไรก็ใช้ได้ไม่ใช่ว่ามีเท่านี้พอใจเท่านี้ไม่หาต่อไปอันนี้ไม่ถูกพระพุทธเจ้ากล่าวว่าวายเมเทวปุริโสถ้าเป็นบุคคลและเป็นชายคนพยายามล่ำไปมิริเยนะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรถ้าเรามีทุกข์ในทรัพย์สินทรัพย์สินมีน้อยแล้วก็ขยันมันเพียรทำให้มันมากอย่างนี้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าถือว่าสันโดษคำว่าสันโดษคือเราหาแล้วขยันเราได้เรามีทรัพย์น้อยหาทรัพย์มาให้มากเราไม่คดไม่โกงใครหาไม่ได้การสุจริตอย่างนี้เป็นสันโดษที่เราไม่รักไม่ขโมยกันเราก็มีความสุขเราก็ไม่ติดคุกไม่ติดตารางเอาเป็นแค่นะครับว่าเรามีคนรักเราไม่ยื้อแย่งความรักอันนี้พูดมาแล้วนะเป็นอันว่าถ้าเราไม่ทำร้ายซึ่งกันและกันเราไม่ลักไม่ขโมยซึ่งกันและกันเราไม่แย่งคนรักให้เกิดศัตรูเราไม่พูดโกหกโมเทสให้เป็นที่น่ารังเกียจเราไม่ดื่มสุราเมรัยที่พาเข้าตารางถ้าทุกคนในโลกทำได้อย่างนี้โลกจะเต็มไปด้วยความสุขและคนทุกคนก็จะรวยไม่มีคนจนคนทุกคนก็มีแต่คนดีรวยตอนไหนเราไม่ต้องเสียภาษีก่อนทั้งหมดเพราะอะไรเพราะว่าคนถ้าไม่ข่มเหงกันไม่ทำร้ายซึ่งกันและกันไม่ลักไม่ขโมยกันไม่แย่งความรักกันไม่โกหกมดเท็จไม่กินเหล้าเมายาเป็นคนดีเป เป็นอันว่าเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองไม่ต้องมีเราไม่ต้องมีตำรวจเราไม่ต้องมีทหารเราไม่ต้องมีรัฐบาลถ้ามีขึ้นมาแล้วเป็นยังไงคณะรัฐบาลก็ดีข้าราชการก็ดีข้าราชการพลเรือนนะถ้าทหารตำรวจก็ดีเราจะต้องเสียภาษีจ้างคนทั้งหลายเหล่านี้มาปกครองเราปีหนึ่งกี่หมื่นล้านแล้วก็ทรัพย์สินทั้งหลายของเราต้องไปเสื้ออาวุธสร้างเรือนจำสร้างคนเข้ามาบังคับจ้างคนเข้ามาบังคับเราเงินจำนวนนี้เราต้องเสียภาษีไปปีหนึ่งเป็นหมื่นล้านอย่างปีนี้ให้ตกไปตั้งแสนล้านเศษเห็นไหมทั้งนี้เพราะอะไรเพราะคนไม่นิยมในการรักษาศีลถ้ารักษาศีลเสร็จแล้วจะต้องมีตำรวจทำไมเราไม่ฆ่ากันเราไม่ตีกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันไม่มีขโมยสักอย่างเดียวที่เรากลัวขโมยลักของเราเนี่ยเราก็ต้องสร้างบ้านเรือนให้มันแข็งแรงทำฝาห้องหับให้มันดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกลัวของจะหายเพียงแค่กุญแจลูกเดียวลูกหลานที่รักคนในประเทศไทย40ล้านคนเศษสมมติว่ามีบ้านสัก10ล้านหลังบ้านหนึ่งใช้กุญแจหนึ่งดอกดอกหนึ่งราคา10บาทเราต้องเสียเงินค่ากุญแจไปฟรีๆร้อยล้านบาทเห็นไหมแต่ในความจริงมันมากไปกว่านั้นในการที่เรายังจะต้องฆ่ากันโกรธกันทำร้ายซึ่งกันและกันต่างคนต่างต้องระวังตัวเงินที่จะต้องซื้ออาวุธสมมติว่าเราจะมีมีดพกคนละเล่มและมีดพับคนละเล่มมีดพับเนี่ยสมมติว่าราคา5บาทคน40ล้านคนเอา5คูณ40ต้องหมดเงินค่ามีดพับสำหรับป้องกันตัวไป200ล้านบาทนี่มันเสียหายเปล่ารวมความว่าแต่คนทุกคนมีศีลเสร็จแล้วไม่มีอะไรเป็นทุกข์มีแต่ความสุขเห็นหน้าก็รักกันยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขกายสุขใจถ้าเราไม่ลักไม่ขโมยกันเราก็ไม่ต้องหาของป้องกันขโมยทรัพย์สินที่หามาได้จะวางตรงไหนก็ได้มันไม่หายเราก็ไม่ต้องเปลืองไม่ต้องระวังภัยใจมันก็เป็นสุขถ้าเราไม่แย่งความรักกันการเกลียดน้ำหน้ากันมันก็ไม่มีถ้าเราไม่โกหกมดเท็จเราก็ไม่เป็นที่รังเกียจของแต่ซึ่งกันและกันต่างคนต่างรักกันถ้าเราไม่ดื่มสุราเมรัยเราก็ไม่มีโทษไม่ต้องติดคุกติดตารางลูกหลานที่รักเห็นว่าดีไหมจ๊ะได้เห็นว่าดีก็นำเอาไปประพฤติปฏิบัตินะค่อยๆทำถ้าไม่เข้าใจก็ถามคุณพ่อคุณแม่ว่าคุณพ่อคุณแม่ศีลเป็นยังไงข้อไหนท่านว่ายังไงบ้างนี่ก็ถามท่านว่าคุณพ่อคุณแม่นะมีศีลบริสุทธิ์ไหมถ้าคุณพ่อคุณแม่มีศีลไม่บริสุทธิ์ก็เตือนท่านบอกว่าหลวงปู่เพราะว่าคนที่มีศีลครบถ้วนเนี่ยเป็นคนดีคนที่บกพร่องในศีลไม่ได้ข้อใดข้อหนึ่งก็จัดว่าชั่วฉะนั้นหากว่าคุณพ่อคุณแม่จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ดีก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่เป็นคนมีศีลให้ครบถ้วนบ้านเราจะไม่มีความทุกข์บ้านเราจะมีความสุขยิ้มแย้มเข้าหากันไม่ทะเลาะวิวาทกันแล้วก็สำหรับทรัพย์สินของเราก็จะไม่สูญเสียไปเปล่าท่านนี้พ่ออะไรพ่อแม่ไม่กินเหล้าเมายาไม่เล่นการพนันให้ทรัพย์สินที่ต้องเสียไปเปล่าแบบนั้นมันก็ไม่ต้องเสียลูกในบ้านนบิดามันดาทั้งหมดจะมีความสุขนี่เป็นอันว่าท่านในมีราชกุมารต่อมาท่านได้เป็นพระราชา คือท่านเป็นคนให้ทานตั้งแต่ยังเด็กเป็นคนชอบรักษาอุโบสถศีลตั้งแต่ยังเด็กแต่ว่าตอนนี้หลวงปู่พูดแค่ศีล5เท่านั้นทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเป็นที่พอที่ลูกหลานทั้งหลายจะพึงรักษาได้เป็นปัจจัยของความสุขอย่าลืมว่าการให้ทานมีรางวัลคือได้เป็นที่รักถ้าเรามีศีลย่อมเป็นที่รักของคนทุกคนทั้งหมดถ้าทุกคนในโลกนี้มีศีลด้วยกันทั้งหมดเรื่องรบราฆ่าฟันยื้อแย่งกันมันก็ไม่มีโลกนี้มีแต่ความสบายแล้วลูกหลานที่รักทั้งหลายและบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทผู้สนับเวลานี้เวลาการที่จะพูดก็หมดแล้วก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่ลูกหลานที่รักทุกคนและท่านผู้รับฟังทุกท่าน
1: สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาลูกหลานที่รัก
0: สำหรับวันนี้ ก็ขอมาพบกับบรรดาลูกหลานในเรื่องข้าพเจ้าในมีราชต่อไปตอนที่จบมาแล้วในตอนต้นหลวงปู่ว่าเรื่องของศีลทานเสพเพลินย้อนหลังอีกนิดหนึ่งพอตามเรื่องราวก็มีอยู่ว่าเมื่อเนมิราชยินดีในการบำเพ็ญทานรักษาโมสถศีลตั้งแต่ทรงพระเยาว์คือเป็นเด็กแล้วก็เมื่อเนมิราชกุมารโตเป็นหนุ่มพระราชบิดามีความเบื่อหน่ายในราชสมบัติเห็นความไม่เที่ยงแท้ของสังขารตามท่องเรื่องท่านกล่าวว่าพระองค์เห็นได้เกศาของพระองค์ออกเพียงเส้นเดียวคือตามปกติก็สั่งในช่างตัดผมว่าวันไหนถ้าเธอเห็นผมฉันงอกก็บอกด้วยนะวันหนึ่งในช่างตัดผมเห็นเกศาของพระองค์ออกก็ยังกราบทูลให้ทรงทราบพระองค์ก็ถามว่าบอกว่าเธอจะถอนไม่ฉันดูสิเขาเจออันแหนบทองคำค่อยๆคีบเส้นผมที่งอกออกมาให้ดูเมื่อเธอเห็นแล้วก็คิดในใจว่าเวลานี้ความตายมันใกล้แล้วเข้ามาแล้วถ้าหากว่าเราจะมัวเมาอยู่ในทรัพย์สินอย่างนี้มันก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าพระราชทรัพย์ที่ได้มานี้ก็ได้มาจากพระราชบิดาและพระมารดาสำหรับพระราชบิดาและพระราชมารดาก็ปกครองพระราชทรัพย์มันโดยพระเจ้าปู่พระเจ้าปู่ก็ได้จากมาจากพระเจ้าทวดสืบขึ้นไปคนทั้งหมดทั้งหลายเหล่านั้นเป็นกษัตริย์อย่างเราแต่ท่านก็ตายในเวลาที่ตายแล้วสมบัตินิดเดียวก็ไปไม่ได้ในเมื่อเราเวลานี้แก่เท่าแล้วถ้ามัวเมาอยู่ในทรัพย์สินในลาภยศเสริญสุขมันก็จะมีแต่ความทุกข์หาความสุขอะไรไม่ได้ยังตัดสินพระไทยออกหมดเพื่อสละราชสมบัติมอบให้เนมิกุมารราชโอรสสืบรักษาต่อไปเพื่อปกครองต่อไปพระองค์เองก็ทรงออกบวชที่เขาเรียกว่าบรรพชาอุปสมบทเมื่อบวชแล้วก็อาศัยอยู่ในพระราชอุทยานแห่งหนึ่งไม่ไปทางไหนนั่งเจริญสมถะทรงศีลภาวนาในที่นั้นจนกระทั่งเสด็จสวรรคตเมื่อสวรรคตแปลว่าตายนะจ๊ะลูกหลานที่รักจะลืมคำว่าสวรรคตนี่แปลว่าตายสวรรคตแต่แปลจริงๆข้าตะข้าว่าไปสวรรค์ก็แปลไปสวรรค์สวรรค์เป็นแดนที่อยู่ของคนดีนรกเป็นแดนที่อยู่ของคนเลวถ้าใครชอบเที่ยวที่เรียกกันว่าสหจรตามภาษาบาลีตามภาษาสาบรีเขาเรียกสหจรแต่ว่าชอบเที่ยวไปเที่ยวมาถ้าเราเที่ยวไปเกเรเกตุงเราก็ไปสวรรค์ไม่ได้ต้องไปนรก ถ้าเราไปเที่ยวดีเที่ยวในการให้ทานเที่ยวในการสงเคราะห์เห็นใครเขายากจนเข็นใจแล้วก็ช่วยเขาตามกำลังที่เราจะช่วยได้อย่างนี้เรียกว่าสหจรคือเที่ยวไปสวรรค์สำหรับสวรรค์หรือนรกสำหรับในอนาคตเราก็ไม่น่าจะคิดเราคิดถึงสวรรค์นรกในปัจจุบันดีกว่าสวรรค์แปลว่าความสุขใจสุขกายด้วยแล้วก็สุขใจด้วยนรกแปลว่าการทุกข์กายหรือว่าทุกข์ใจมีแต่ความเดือดร้อนฉะนั้นหากว่าถ้าเราจะเที่ยวไปที่เรียกกันว่าสหจรตามภาษาบาลีสหจรแปลว่าการชอบเที่ยวถ้าเราเที่ยวไปสร้างความดีเที่ยวไปแล้วก็สงเคราะห์คนที่เขามีความลำบากอย่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร่วมด้วยท่านนายกรัฐมนตรีคือท่านพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์ในฐานะที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลและบรรดาพี่น้องชาวไทยส่วนใหญ่พร้อมทั้งภิกษุสามเณรร่วมกันเสียสละแรงกายแรงใจสงเคราะห์คนที่ยากจนในถิ่นทุรกันดารยังมีองค์การต่างๆบ้างมูลนิธิบ้างและศูนย์ที่หลวงปู่ตั้งบ้างอย่างนี้เขาเรียกสหจรไปในด้านของความดีเราให้เขามีความสุขเขาก็รักเราเราก็มีความสุขดีกว่าสหจรที่เที่ยวไปนินทาว่าร้ายชาวบ้านชาวเมืองเนี่ยขออภัยนะคำว่าสหจรนี่บังเอิญไปตรงกับชื่อของใครก็ขอโปรดประทานอภัยด้วยอย่าไปคิดว่านินทาว่าร้ายนะความจริงไม่เกี่ยวข้องพูดให้ลูกหลานฟังว่าบางทีพระท่านชอบเทศว่าสหจรสหไปอะไรสหอะไรก็ตามคำว่าสหนี่ก็แปลว่ารวมร่วมกันไปร่วมหรือกลับแล้วร่วมกันเที่ยวไปทัศนาจรเวลาทัศนาจรเขาไม่ได้ไปคนเดียวเขาไปหลายหลายคนอย่างนี้เขาเรียกว่าสหจรทัศนาจรแปลว่าไปดูถ้าไปคนเดียวก็ไม่ใช่คำว่าสหถ้าตั้งแต่สองคนกันไปเขาเรียกสหทัศนาจรคือรวมกันเที่ยวไปหรือไปเที่ยวนี่ถ้าไปเที่ยวดีแล้วก็พบสวรรค์ไปเที่ยวชั่วแล้วก็พบนรกถ้าเที่ยวดีไปที่ไหนไม่เกเรเกตุงไม่ทำร้ายเขาไม่ลักไม่ขโมยของเขาไม่แย่งความรักของเขาไม่โกหกใครไม่กินเหล้าเมายามีให้ทานการสงเคราะห์ตามสมควรเราก็เป็นที่รักเราก็มีความสุขนี่เป็นสวรรค์ชาตินี้ควรจะหาไว้สวรรค์ชาติหน้าเป็นยังไงไม่ต้องห่วงเราหาสวรรค์ชาตินี้ให้ได้ก็แล้วกันไปที่อยู่ที่ไหนเป็นที่รักของคนทั่วไปไปที่ไหนมีแต่ความสุขเพราะไม่มีใครเขาเกลียดไม่มีใครทำร้ายถ้าเราเที่ยวไปอย่างคนเกเรชอบนินทาว่าร้ายคนนั้นนังเกียจคนนี้ตีคนโน้นรักคนนี้ขโมยคนนั้นหรือว่าโกหกคนนั้นกินเหล้าเมายาอย่างนี้เขาเรียกสหจรไปนรกถ้ามีเพราะอะไรเขามีแต่คนเกลียดถ้าเราไปตีเขาชกเขาเขาก็ชกเราบ้างเราด่าเขาเขาก็ด่าเราเรานินทาเขาเขาก็นินทาเราถ้าเราลักขโมยของเขาเขาก็ทำร้ายร่างกายเราให้จับให้เจ้าหน้าที่จับไปขังคุกขังตารางเราไปยื้อแย่งความรักของบุคคลอื่นคนรักเขาก็จะฆ่าเราเขาทำร้ายเราถ้าว่าเราไปโกหกมดเทศเขาเขาก็เกลียดเราเรากินเหล้าเมายาเสียสดังเปล่าและเป็นที่น่ารังเกียจของสังคมฉะนั้นขอลูกหลานที่รักจงเป็นนักสหจรประเภทดีที่เรียกกันว่าสวรรค์ในปัจจุบันถ้าประเภทชั่วเขาเรียกว่านรกในปัจจุบันเรื่องตายแล้วไปสวรรค์ไปนรกไม่ต้องคิดแต่เพียงว่าถ้าชาตินี้เรามีชีวิตนี้เราทำความดีการตายไปแล้วถ้าเกิดใหม่มันก็เหมือนกับวันพรุ่งนี้ วันนี้เราทำความดีไว้เจอใครยกมือไหว้ใครเขาจนเราให้เราสงเคราะห์วันพรุ่งนี้เราพบกับเขาก็ยังมีแต่ความยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นที่รักของบุคคลผู้รับไหว้เป็นที่รักของบุคคลผู้รับทานความชื่นบานมันก็เกิดกับเราถ้าวันนี้เราด่าเขาเราตีเขาวันนี้เรารักเราขโมยเขาวันพรุ่งนี้เราจะพบเขาเข้าเราก็จะพบกับศัตรูเขาก็จะคิดประทุษร้ายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมเราก็เกิดความลำบากเป็นความเล่าร้อนอันนี้นรกปัจจุบันฉะนั้นขอลูกหลานทั้งหลายที่รักถ้าจะเป็นนักสาจรเที่ยวไปทางไหนจงทำใจของตนให้อยู่กับสวรรค์ปัจจุบันคือมีความสุขเล่าเรื่องกันต่อไปนะจ๊ะเมื่อพระเจ้าในมีราชสำหรับองค์ลูกนะทรงครองราชสมบัติมาพระองค์ก็ได้โปรดให้สร้างศาลาสำหรับให้ทานขึ้น5แห่งมีการให้ทานนี่เป็นปัจจัยของความรักนั้นลูกหลานที่รักอย่าลืมนะจ๊ะท่านเป็นคนรวยเพราะเป็นพระราชามีเงินมากท่านได้ตั้งโรงทาน5แห่งเราไม่รวยเหมือนท่านมีข้าวเย็นมีสตางค์เล็กน้อยพอจะสงเคราะห์กับเพื่อนได้แล้วก็สงเคราะห์ตามกำลังก็หมดเรื่องกันก็ชื่อว่าเราทำความดีอย่างท่านถึงแม้ว่าทำไม่เท่าท่านเราก็มีความดีขึ้นชื่อว่าความดีนี้ทำที่ไหนดีที่นั่นลูกหลานที่รักต้องพยายามทำไว้เมื่อพระเจ้านิมิราชทรงตั้งโรงทาน5แห่งที่ริมประตูพระนคร4แห่งพระถ้ำกลางพระนครอีก1แห่งทรงบริจาคพระราชทรัพย์วันละ500,000กหาปณะกหาปณะ1เท่ากับ4บาท500,000กหาปณะนี่ก็วันประมาณ2ล้านบาททรงรักษาศีล5เป็นปกติคือว่าวันธรรมดาเนี่ยพระองค์ทรงรักษาศีล5แล้วก็ทรงสมาทานคือรักษาอุโบสถศีลในวันพระทรงแสดงธรรมสั่งสอนบรรดาประชาชนให้มีความตั้งมั่นคือรักษาศีลให้บริสุทธิ์เหมือนพระองค์ให้อยู่ในศีลและก็ในธรรมด้วยสำหรับศีล5ข้อธรรมะที่รักษาก็ได้แก่พรหมวิหาร4คือ 1. ทุกคนมีความรักซึ่งกันและกันเป็นปกติรายการที่2ให้สงสารเกื้อกูลซึ่งกันและกันช่วยเหลือกันไม่ยามมีความทุกข์รายการที่3ไม่อิจฉาริษยาบุคคลอื่นเมื่อคนอื่นเขาได้ดีถ้าใครก็ทำความดีก็มองดูว่าเขาทำไมเขาถึงดีเห็นเขาทำอย่างไหนดีทำตามเขารายการที่4มีใจจะมีอารมณ์ใจเฉยคำว่าเฉยในที่นี้ก็หมายความว่าบังเอิญคนอื่นจะทำพลาดพลั้งไปบ้างเราก็ให้อภัยไม่ทำใจโกรธอันนี้เป็นธรรมที่พระเจ้าในมีลาศทรงสอนให้คนอื่นปฏิบัติตามคือว่าคนทั้งประเทศบรรดาประชาชนทั้งหมดมีความรักในพระเจ้าในมีลาศเพราะพระองค์ใจดีเรามีศีล5บริสุทธิ์ทรงโบสถศีลแล้วก็ใจสบายเป็นที่รักของคนนอกจากนั้นก็ยังพระราชทานโรงทานจ่ายเงินวันละ2ล้านบาทในสมัยนั้นถ้าสมัยนี้เราต้องคิดถึง200ล้านบาทคนที่ยากจนคนกำพร้าคนเดินทางไม่มีจะกินจะมากินอะไรกันได้และข้าราชการผู้แจกทานสมัยนั้นก็ไม่โกงไม่กินไม่กีดไม่กันพระราชาทรงพระราชทานทรัพย์มาเท่าไรเพื่อทานเขาก็จัดการให้ไม่มีผีผสมไม่ใช่หมายความว่าให้มา2ล้านบาทจ่ายแค่ 500,000 บาทโกงไปแค่ 1,500,000 คนเร็วๆอย่างนี้ไม่มีในสมัยนั้น เดี๋ยวดีไม่ดีก็เอาเปอร์เซ็นต์อะไรพวกนี้เป็นต้นเมื่อคนเขาก็ดีข้าราชการสมัยนั้นก็ดีไม่โกงไม่กินบรรดาประชาชนก็ได้กินอิ่มหนำสำราญก็เกิดความรักเมื่อมีความรักในพระราชาพระราชาให้ตั้งอยู่ในศีลเขาก็เป็นคนมีศีลให้ตั้งอยู่ในธรรมคือพรหมวิหารสี่เขาก็ตั้งอยู่ในธรรมฉะนั้นคนทั้งหมดในประเทศนั้นจึงเป็นคนดีทั้งหมดคุกตารางไม่ต้องสร้างตำรวจทหารไม่ต้องมีไม่ต้องเสียสตางค์สร้างอาวุธทำเปลืองเงินไม่ต้องเสียสตางค์สร้างเรือนจำไม่ต้องเสียสตางค์จ้างผู้คุมไม่ต้องเสียสตางค์จ้างคนเป็นผู้ว่าราชการเป็นนายอำเภอเป็นข้าราชการไม่ต้องเสียอะไรทั้งหมดคนทุกคนเป็นคนรวยหมดมีความสุขท่านกล่าวไปว่าขั้นสิ้นชีพไปแล้วคนบรรดาคนทั้งหลายนะลูกน้องเขาพระเจ้าในมีราชเนี่ยเขาไม่ได้มาตายที่หลังพระเจ้าในมีราชทุกคนหรอกคนที่แก่กว่าและคนเกิดที่หลังบางทีก็ตายก่อนกันมีคนพวกนั้นก็ตายไปตั้งเยอะแยะในคนทั้งประเทศในลูกหลานที่รักนี่ก็ตายไปตายไปตายไปก็ไปเกิดบนสวรรค์เต็มแล้วบนสวรรค์เนี่ยเต็มไปด้วยเทพเจ้าคือเป็นเทวดากันเป็นแถวนี่มีคนเขาบอกว่าหลวงปู่นี่ตั้งลัทธิอวิมานเขาว่าอย่างนั้นนะความจริงวิมานนี่ก็แปลแดนของความสุขถ้าคนดีก็อยู่บ้านบ้านก็เหมือนวิมานคนดีอยู่ด้วยกันก็บ้านก็เหมือนสวรรค์นี่ตามหลักสูตรของท่านบอกปรากฏว่าคนที่ตายไปเกิดบนสวรรค์เต็มไปหมดส่วนมากคนของพระเจ้าในมีราชไม่เคยลงนรกเลยท่านบอกว่าทำให้นรกต้องว่างเปล่าไปตั้งเยอะแต่ว่าก็ยังมีอยู่นะเพราะคนประเทศอื่นเขายังเลวเขาก็ไปตกนรกแต่ว่าเมืองของพระเจ้าในมีราชทุกคนตายแล้วไปสวรรค์หมดความจริงเรื่องนรกสวรรค์มีจริงๆนะจ๊ะลูกหลานที่รักเวลานี้เขาฝึกเที่ยวสวรรค์กันเขาฝึกเที่ยวนรกกันใครอยากจะสหจรไปสวรรค์ไปนรกไปดูกันลองฝึกดูก็ได้อยากจะชี้ตัวอย่างให้ดูเด็กทั้งสองคนไปหาท่านพลโททวนทองสุวรรณทัตเสนาธิการเสนาธิการทหารคือเป็นรองเสนาธิการทหารดีไม่ดีหนังสือนี้ถ้าเสียงกว่าจะได้ฟังท่านเป็นพลเอกแล้วก็ได้ท่านมีหลานชายของท่านสองคนที่หลวงปู่บันทึกเสียงไว้นี้เป็นวันที่4เป็นวันที่4ตุลาคม2521คือหลวงปู่ไปเห็นเองหลานชายของท่านคนหนึ่งอายุ10ปีอีกคนหนึ่งอายุ7ปีคนนี้ได้ทิพย์คุยานแล้วก็ได้มโนมยิทธิที่เรียกกันว่าพิญญาเธอเที่ยวสวรรค์ได้เที่ยวนรกได้แล้วเที่ยวไปในเมืองมนุษย์นี่ได้โดยไม่ต้องขึ้นรถขึ้นเรือเรื่องนี้มีจริงถ้าลูกหลานที่รักอยากจะเป็นนักสหจรแล้วก็เป็นสหจรไปดูสวรรค์สหจรไปดูนรกสหจรไปดูพรหมสายจรไปเมืองโน้นเมืองนี้โดยไม่ต้องเสียเงินค่าพาหนะไปขอศึกษากับหลานชายท่านพลโททนทองสุวรรณทัตในระหว่างที่พ่อปู่พูดนี่ท่านเป็นพลโทแต่ว่าเสียงนี้กว่าจะออกท่านอาจจะเป็นพลเอกแล้วก็ได้ไปถามท่านว่าคนสองคนหลานของท่านอยู่ที่ไหนแล้วก็ไปศึกษาไปถามดูว่าทำยังไงถึงได้ไปเที่ยวกันได้ไปเที่ยวสวรรค์ก็ได้ไปเที่ยวนรกก็ได้แล้วก็ลูกหลานที่รักปฏิบัติตามนั้นจะเป็นนักสาจรเที่ยวสวรรค์นักสาจรเที่ยวนรกชมวิมานต่างๆได้ตามอัธยาศัยแต่ว่าจงเว้นนะเว้นคือการไม่ละเมิดศีล5ชอบการให้ทานไม่นินทาว่าร้ายไม่เสียดสีใคร ถ้าศีล5ไม่มีการให้ทานไม่มีการธรรมะพรหมวิหาร4ไม่มีชอบนินทาว่าร้ายเสียสีใครแล้วก็ยะหัสัจจะหาจรไปได้แต่นรกแล้วอยู่ที่นั่นเลยไม่มีโอกาสกลับเข้ามาเป็นคนอีกละกว่าจะมาเป็นสัตว์เดรัจฉานได้ก็นานแสนนานพอลงนรกแล้วนานมากยิ่งจะมาเป็นเปรตออกจากเปรตก็มาเป็นอสุรกายจากอสุรกายก็มาเป็นสัตว์เดรัจฉานจากสัตว์เดรัจฉานนานนักกว่าจะมาเกิดเป็นคนเป็นคนก็เป็นคนเลวฉะนั้นถ้าเอาลูกหลานที่รักอยากจะเป็นนักสหจรก็เป็นนักสหจรที่ดีนะจ๊ะจะเป็นนักสหจรที่เลวท่านกล่าวต่อไปว่าสุนรกนั้นว่างเปล่าไปมากเพราะไม่มีคนทำบาปหยาบช้าที่จะลงไปเกิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นพวกของพระเจ้าในเมราที่ปกครองสำหรับเมืองอื่นเนี่ยเขายังนิยมลงนรกกันอยู่รวมความนรกว่างไปมากคนในเมืองนั้นนับเป็นร้อยๆล้านที่ตายไปเขาไม่ยอมไปนรกเข้าไปสวรรค์กันเล่าเรื่องของท่านต่อไปท่านกล่าวว่าหมู่เทพยดาทั้งหลายบนสวรรค์ชั้นดาวดึงหมายความว่าบรรดาคนของพระเจ้าในมีลาภที่สร้างความดีเนี่ยตายแล้วไปอยู่ดาวดึงกันเป็นแถวเมื่อเวลาไปชมกันก็สรรเสริญคุณงามความดีของพระเจ้าในมีลาภเรียกพระเจ้ามีเนมิราชว่าพระอาจารย์นี่เทวดาเขาไปชมกันนะเขาก็ชมว่าแหมนี่เรามาเป็นเทวดาได้เรามีวิมานได้อันนี้เนี่ยว่าลัทธิวิมานแน่นะมีคนเขาตั้งให้หลวงปู่ว่าเป็นเจ้าของลัทธิวิมานเขาบอกมีลัทธิหนึ่งหัวหน้าลัทธินี้เป็นลิงแล้วก็เขียนไว้ว่าเป็นลิงหรือว่าเป็นหมีก็ไม่ทราบแต่หลวงปู่ไม่ได้โกรธเขามันเป็นจดหมายมาหาหลวงปู่มีคนเขาเล่าให้ฟังเขาที่จดหมายมาเขาบอกว่ามีเจ้าของลัทธิเป็นลิงหรือเป็นหมีก็ไม่ทราบเขาฟังไม่ชัดอันนี้ลูกหลานไม่โกรธเขานะจ๊ะมีคนเขาเขียนมาหลวงปู่ไม่ได้อ่านว่าใครเขาเขียนไว้ที่ไหนเขาหาว่าเขาบอกว่าเป็นเจ้าของลัทธิวิมานที่เป็นความโง่มันเป็นของไม่มีจริงแล้วก็มีรถใหญ่ๆเที่ยวไปแล้วก็ไปเที่ยวสอนคนว่าวิมานมีอย่างนั้นอย่างนี้เขากล่าวว่าอันอย่างนี้เป็นเรื่องประดมประราเป็นความโง่ของคนที่เขาเขียนหลอกไว้แต่ความจริงหลวงปู่มีรถอยู่หลายคันแต่รถทั้งหมดไม่ใช่รถของหลวงปู่หรอกทางราชการท่านให้มาใช้บ้างแล้วก็มีท่านผู้มีใจบุญหลายท่านให้มาค่อยๆเขายืมใช้สำหรับเอาข้าวบ้างเอาเสื้อผ้าบ้างยารักษาโรคบ้างแล้วก็อาหารการบริโภคหลายอย่างไปแจกกับคนยากจนในถิ่นทุรกันดารความจริงทรัพย์สินของหลวงปู่ที่เป็นรถเป็นรถไม่มีเลยมีทางราชการท่านช่วยแล้วก็บรรดาญาติโยมที่มีความเมตตาปราณีกับคนจนท่านช่วยถ้านักสายจรสายจรไปตามนี้ก็ดีก็มานั่งเที่ยวนินทาเขาเป็นอันว่าในจดหมายฉบับนั้นที่เขียนมาหลวงปู่ก็ไม่ได้สนใจเพราะคิดว่าท่านผู้เขียนบอกว่าฟังไม่แน่ท่านนักว่าจะเป็นลิงหรือเป็นหมีก็เป็นอันว่าตัวท่านเองนะท่านผู้เขียนออกไปนั่นนะท่านไม่ได้มีเจตนาว่าร้ายหลวงปู่เป็นแต่เพียงว่าคนอื่นไปบอกท่านว่าลิงก็หมีก็ไม่ใช่เป็นนักลัทธิวิมานไปที่ไหนก็สอนวิมานกันเรื่อยแต่ความจริงลูกหลานที่รักฟังแล้วก็จะโกรธนะจ๊ะเพราะว่าท่านผู้เขียนท่านไม่แน่ใจท่านเขียนมาอย่างนั้นแสดงว่าท่านไม่มั่นใจในคำบอกเล่าของคนที่ไปบอกท่านท่านยังเขียนว่าฟังไม่ถนัดว่าจะเป็นลิงหรือเป็นหมีชอบสอนเรื่องลัทธิวิมานบางทีก็ชอบนั่งกลางสนเหให้หายกระโหลกศิษย์แต่ความจริงหลวงปู่ไม่เคยทำอย่างนั้น ลูกศิษย์ของหลวงปู่ไม่เคยเขาไม่กล้าทำแบบนั้นหรอกเวลาที่เขากำลังคุยกันตื่นเริงถ้าหลวงปู่เข้าไปเขาเงียบกันหมดหลวงปู่ก็ไม่กล้าไปวางตัวแบบนั้นเพราะว่าหลวงปู่เป็นพระในพระพุทธศาสนาไม่กล้าทำตัวเลวอย่างท่านผู้ว่าที่ท่านว่ามาแต่คำว่ามาจะไปโกรธคนเขียนนะจะไปโกรธคนเขียนจดหมายคนเขียนจดหมายบอกมาว่าอ่านหนังสือมาแล้วก็อย่าไปโกรธคนเขียนหนังสือเพราะว่าคนเขียนหนังสือฟังจากคนอื่นเขาเล่าให้ฟังท่านไม่ได้ว่าอะไรมากท่านบอกว่าเขาบอกว่าอย่างนั้นแต่กล่าวว่าบรรดาประชาชนทั้งหลายคนจนชาวนาไม่มีรถยนต์ขี่ไม่มีเครื่องปรับอากาศไม่มีตู้เย็นต้องการข้าวแต่ความจริงหลวงปู่ก็ลงทุนซื้อข้าวไปของที่บรรดาญาติโยมให้มาก็ดีทางรัฐบาลมีท่านนายกทันตีไปหัวหน้าคือนายกเพียงศักดิ์นะดีไม่ดีเสียงนี้อาจจะออกไปนายกคนอื่นมาก็ได้ท่านนายกเพียงศักดิ์ท่านให้ข้าวมาคือในนามของรัฐบาล 2,000 กระสอบให้น้ำตาลมา200กระสอบเศษให้พันธุ์ผักให้น้ำมันพืชพระบาทสมเด็จเจ้าหัวทรงพระราชทานเงินมา 300,000 บาทเศษแล้วก็มีคนโดยเสด็จพระราชกุศลของอีกมากถ้ามีบรรดาประชาชนนับหมื่นส่งของมานับเป็นจำนวนล้านรถที่หลวงปู่ได้ใช้ก็เป็นรถข้างทางราชการคือรถส่วนของทหารบ้างแล้วก็รถของกรมกลางบ้างที่ให้มาใช้เวลามีความจำเป็นที่เขาส่งมาช่วยแล้วก็ส่งรถมาประจำทางราชการ4คันแต่ของบรรดาญาติโยมทั้งหลายที่เขาเห็นว่าหลวงปู่ต้องเช่ารถเข้าวันนึงถึง 7,000 บาทรถ2คันรถบัสวันละ 7,000 บาทปีพ.ศ. 2521นี่หลวงปู่เดินทางเกินกว่า100วันไอ้น่ะเสียเงินมากเกินไปใช่โดยไม่ใช่เหตุและคนที่ไปทำก็เป็นข้าราชการเขาไม่มีค่าจ้างรางวัลมาทำด้วยจิตศรัทธาแล้วก็ช่วยออกเงินออกทองค่ารถกันเป็นความดีมากที่หลวงปู่ทำทุกอย่างแล้วคนที่เล่าให้ฟังอาจจะเล่าไม่ละเอียดคิดว่าหลวงปู่เป็นคนรวยแต่ความจริงหลวงปู่ไม่รวยเวลานี้หลวงปู่เป็นหนี้เขาค่าข้าวค่ายารักษาโรคค่าผ้าผ่อนต้นสมัยค่าอาหารที่เป็นไปแจกประมาณ2,700,000บาทก็มีคนที่ท่านมีศรัทธาตั้งใจช่วยเพื่อสงเคราะห์เป็นรายเดือนเดือน100บาทบ้าง200บาทหลายๆคนด้วยกันไม่ช้าก็คงจะหมดนี่เป็นอันว่าลิงหรือหมีอย่างหลวงปู่นี่หลวงปู่เขาเรียนแบบท่านเจ้าในมีลาดอาศัยที่พระบาทสมเด็จจีหัวคณะรัฐบาลมีท่านนายกเป็นประธานและบรรดาประชาชนส่วนใหญ่ร่วมกันทำคล้ายๆสมัยพระเจ้าในมีลาดเล่าเรื่องท่านต่อไปนะจ๊ะบรรดาเทวดาทั้งหลายเรียกพระเจ้าในมีลาดว่าอาจารย์เพราะเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นไปเสวยที่ประสมบัติร่วมกันก็เพราะตั้งอยู่ในคำสอนของพระเจ้าในมีราชแม้มหาชนในมนุษย์โลกต่างๆก็พากันสรรเสริญสาธุการให้สาธุการทำความดีเรียกว่าสรรเสริญในกุศลจริยาของท่านหมายว่าคนที่ยังไม่ตายก็สรรเสริญพระเจ้าในมีราชว่าเป็นคนดีสอนให้คนมีความสุขเทวดาก็ชมเชยเป็นว่าเกียรติคุณของพระเจ้าในมีลาดแผ่ไพศาลไปทั่วทุกคนทุกแห่งซึ่งท่านเปรียบได้ว่าเหมือนกับน้ำมันเทลงไปในมหาสมุทรทำไมอย่างนั้นการที่น้ำมันเทลงไปในมหาสมุทรแต่มันลอยอยู่เหนือน้ำก็ปรากฏใครไปใครมาก็เห็นลูกหลานที่รักความดีของพระเจ้าในมีลาดและความดีของบรรดาบุคคลทั้งหลายที่ปฏิบัติตามพระเจ้าในมีลาดไปสวรรค์สวรรค์มีจริงนะจ๊ะแล้วก็มีได้ถ้าไม่แน่ใจไปหาท่านพลโททนทอสุวรรณทัตขอพบหลานของท่านคุยกันแล้วปฏิบัติตามท่านลูกหลานจะเห็นสวรรค์จริงๆเพ ลูกหลานที่รักทั้งชายและหญิงและบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านการคุยกันเรื่องพระเจ้าเนมีราชบรมกษัตริย์สำหรับวันนี้ก็ขอต้องยุติลงแต่เพียงนี้เพราะหมดเวลาเสร็จแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่ลูกหลานที่รักและบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟัง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยยาหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอ
3: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสมทานสมฮีโร่อย่าทิ้งฝาลุ้นรับทองและบัตรเติมน้ำมันแค่ส่งรหัสใต้ฝาที่ LINE @myredclub วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2

0: ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆ อีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาครัฐการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาครัฐการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาครัฐการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อียังก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โพโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

0: ได้ทั่วโลกทาง www.siamtoday.in.th หรือ www.siamtoday.net แนะนำหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่083-114-0014
1: ปรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาแบบขั้นบันไดเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนขณะที่ลุ่มน้ำแม่กลองและภาคตะวันออกสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ยังต้องเตรียมรับมือฝนรอกใหม่ช่วงต้นเดือนนี้โครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเริ่มคุ้มครองผู้ประสบภัยธรรมชาติ3ประเภทแล้วเยียวยาเบื้องต้น 10,000 บาทช่วยให้ประชาชนฟื้นตัวจากภัยพิบัติได้ทันท่วงที
2: สหรัฐเรียกร้องให้ยุโรประบายน้ำมันสำรองออกสู่ตลาดโดยทันทีเพื่อช่วยลดราคาน้ำมันดีเซลที่พุ่งสูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้วอลเลย์บอลชายหาดหญิงเตรียมชิงเหรียญทองกับจีนในเวลา 11:00 น.ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมชลประทานทยอยปรับการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาแบบขั้นบันไดเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนส่วนลุ่มน้ำแม่กลองและภาคตะวันออกสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ยังต้องเตรียมรับฝนระลอกใหม่ช่วงต้นเดือนนี้
3: ในวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าขณะนี้มีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 นครสวรรค์ที่อัตรา 2,528 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสมทบกับปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำสะแกกรังจังหวัดอุทัยธานีที่อัตรา576ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและน้ำจากตอนบนของประเทศไหลเข้าเหนือเขื่อนเจ้าพระยาโดยเฉพาะจังหวัดตากกำแพงเพชรทำให้ปริมาณน้ำจากแม่น้ำปิงและแม่น้ำวังไหลลงมาสะสมบริเวณเหนือเขื่อนส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกรมชลประทานจึงจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเป็นอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องควบคู่กับการบริหารจัดการและหน่วงน้ำเพื่อควบคุมการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้กระทบประชาชนน้อยที่สุดโดยยังคงพยายามควบคุมการ